0: 7นาฬิกาเวลาดีนะคะของวันที่10มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
1: ครับผมเราก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ผมทางฝั่งของผมเนี่ยผมเห็นคุณ Ion Girl บอกว่าโอ้ออกกำลังกายไปฟังข่าวไปที่ศูนย์สุขภาพกองทัพอากาศสดชื่นมากค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณสมัย FC คุณหมูนะครับ8989แล้วก็คุณนพพานพพนิษฐ์นะครับแล้วอีกหลายๆท่านเลยคุณ JK KLG นะครับก็มาทัวร์มาลงเรานิดนึงนะถามว่าทำไมช่องนี้เอาข่าวเกมมาลงตลอดก็พี่เจเจอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบหน่อย
0: เป็นการ
1: รายการที่คุณหมดนี้อาเซียน
0: เนาะใช่ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือชื่อก็คือคุณหมดนี้อาเซียนจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเรารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเรียกว่า11แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกน้องใหม่แล้วแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นโลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารนะคะและก็ที่สำคัญรู้ข่าวรู้เรานะคะเราจะได้กำหนดบทบาทแล้วก็ทิศทางของตัวเองถูกไม่เฉพาะแต่เรื่องกัมพูชาแล้วค่ะหลายๆเรื่องจากหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียนเราก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะ
1: เราก็ต้องบอกว่าทำใจร่มๆนะอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องโอเคฟังไว้นะครับด้วยความมีสติแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ใหญ
0: ่
1: เหมือนกับตอนนี้คือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั่วโลกเขามองว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยมองจีนกับท่านสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการพูดในการกระทำอะไรต่างๆเราก็ครับผมทาง Facebook พี่จะเห็น
0: ทาง Facebook จะไล่ไปจากด้านล่างนะคะคุณสื่อท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามาสภากาแฟยามเช้าจากปากพนังนครศรีฟังหลายคนอากาศดีมากครับโอ้แสดงว่าที่ร้านกาแฟนี้เปิดคลื่นFM 100.5 แล้วก็กำลังฟัง Good Morning ASEAN อยู่ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสวัสดีคุณก้องด้วยค่ะคุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพลนะคะสวัสดีคุณอุมาด้วยค่ะมาจากภูเก็ตนั่นแหละบอกว่าอากาศตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรคุณชัยรัตน์นะคุณเกษตรรุ่นทวินคุณสันทัศน์คุณกอบแก้วคุณเจเจคุณเจเจธัญญาทักมาจากสันทรายนะคะเชียงใหม่เช้าวันนี้บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านเลยนะคะรวมทั้งคุณสัสิมาคุณชวรีด้วยที่มาจากเชียงใหม่เช่นกันบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสคือหลายพื้นที่อากาศดีนะคะอากาศเย็นลงนะคะ
1: ครับผมก็ขอบคุณคุณพัทรพลเกษมสุขด้วยนะครับที่กรุณาชี้แจงมาว่ากิบบอนเนี่ยบ้านเราเรียกว่าลิงลมนะครับก็เป็นที่ที่ผมรายงานข่าวเรื่องของสิ่งครับของมาเลเซียนะครับผมมีรายงานมาเพิ่มก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับผมขออนุญาตนำเรื่องผลการสำรวจนะครับการทำการศึกษาของAlliance of Democracy นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งอยู่ที่ในยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เลขาธิการของเขาก็คืออองเดรฟอกรัสมูซีนนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กอย่างความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราไปดูในเรื่องของการที่เขาไปทำสำรวจ Democracy Perception Index ปี2026นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเขามองเลยอินเด็กซ์ผู้คนทั่วโลกเนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ได้นำไปแล้วเรื่องฐานทัพของอเมริกาที่มี700กว่าแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ถูกต่อต้านหมดทุกประเทศจาก86ประเทศที่เขาทำการสำรวจมามี4ประเทศที่บอกโอเคก็คือโปแลนด์อิสราเอลนะครับแล้วก็เกาหลีใต้และปอร์โตริโกซึ่งปอร์โตริโกเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นประเทศนะครับเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับในปอร์โตริโกเองเนี่ยก็ยังแบบมีความแตกแยกของผู้คนนะครับที่คิดว่าอยากจะเป็นเอกราชนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าทำไมไม่เอาปอร์โตริโกเข้าเป็นรัฐที่51ของอเมริกาสักทีนะครับภาพ

0: รวมของสหรัฐเนี่ยติดลบมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกรักเสือจะให้คนเลือกเนี่ยถ้าต้องเลือกนะถ้าต้องเลือกจะเลือกคบจีนกับอเมริกาคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับ86ประเทศนี้บอกว่าคบจีนดีกว่านะครับแล้วนี่ประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันถึงก็คือเรื่องของประเด็นไต้หวันจากการสำรวจอันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็น UN IMF หรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับว่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวและไต้หวันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่หนึ่งมณฑลของจีนเท่านั้นนะครับผู้คนในอินเดียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นบอกสนับสนุนไต้หวันนะฮะและก็รวมทั้งอเมริกาและยุโรปนะซึ่งมันก็ย้อนแย้งกันกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแบบสนับสนุนใช่ไหมแต่นอกนั้นนะครับทั่วทั้งโลกนี้ในโลกใบนี้สนับสนุนจีนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าทั้งจีนกับไต้หวันนะกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนที่เคยเป็นประเด็นกรีนแลนด์นะครับบอกว่าทุกประเทศเลยเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนกรีนแลนด์นะครับในการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยมาบอกว่าจะเอากรีนแลนด์เป็นรัฐที่51หรือว่าจะไปยึดครองกรีนแลนด์นะครับทีนี้ในประเด็นที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศของคุณเนี่ยเขาถามว่าประเทศของคุณเนี่ยคุณลองคิดว่าประเทศคุณเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินนโยบายไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเขาบอกว่าในลาตินอเมริกาเนี่ยมีประเทศเอลซัลวาดอร์กับนิการากัวที่บอกว่าประเทศของเขาเนี่ยรัฐบาลเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องในเอเชียเนี่ยมีประเทศเวียดนามกับจีนที่มองว่ารัฐบาลตัวเองดำเนินนโยบายแล้วก็ไปในทิศที่ถูกทางในแอฟริกามีประเทศอัลจีเรียเท่านั้นนะครับสรุปก็คือคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะมองว่าประเทศของตัวเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำอะไรต่างๆนานาไม่ได้เป็นไปตามที่คนคิดว่าควรจะเป็นอ่ะก็คือสวนทางกับความคิดของผู้คนนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานของ Democracy Perception Index นะครับซึ่งผมจะมีตอนสุดท้ายไว้ไปคุยกันเรื่องของความรู้สึกของความเป็นประชาธิปไตยในคราวต่อไปครับ
1: ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะเจได้เห็นข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากจิสตานะจิสตาเนี่ยเป็นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยนะคะภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะเขาเปิดเผยภาพหนึ่งค่ะคือมหัศจรรย์มากนะคะเป็นภาพสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นลวดลายวงกลมด้วยนะคะตอนแรกก็มองแล้วก็ไม่เข้าใจว่านี่เป็นภาพอะไรตอนแรกเหมือนคิดว่าเป็นภาพจุดศูนย์กลางของพายุหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพแผนที่ความสูงจากจุดข้อมูลหรือ point cloud นะคะที่เกิดจากการเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับเทคโนโลยีไลด้านะคะไลด้าเนี่ยย่อมาจาก light detection and ranging นะคะของจิสดาเนี่ยมาช่วยไขปริศนาความลับของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกกันว่าดวงตาเมืองไทยพี่ต้นร้องอ๋อแสดงว่าต้องรู้จักเรื่องนี้แน่ๆเลยนะคะค
0: ือ
1: ที
0: ่ไม่รู้จักครับ
1: อ๋อค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะส่งภาพเข้าไป
0: รู้จิสด้าแต่เราไม่รู้ว่ามาอะไรใกล้ขนาดนี้
1: จิสด้าก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญหน่วยงานหนึ่งของไทยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีนะคะในการที่จะวิจัยแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่แต่สภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงธรรมชาติด้วยนะเทคโนโลยีไรด้านี่ค่ะสามารถเผยให้เห็นโครงสร้างนะคะที่ซ่อนอยู่ใต้พืชพันธุ์อย่างละเอียดมากในพื้นที่ชุ่มน้ำของปทุมธานีแล้วการมองภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นแบบสีเขียวของพื้นป่าหรือว่าของต้นไม้เป็นปื้นๆไปกลมเกลียวกันกลมกลืนกันไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเทคโนโลยีไรด้าเนี่ยค่ะเขาทำงานด้วยการยิงแสงเลเซอร์ลงมายังพื้นโลกค่ะแล้วก็จับเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณทำให้สามารถวัดความสูงวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรพอนำภาพนำข้อมูลเนี่ยนะคะทั้งหมดที่เทคโนโลยีนี้จับได้มาสร้างเป็นภาพสามมิติเนี่ยก็จะมีการใช้สีแทนระดับความสูงค่ะสีเขียวสีเหลืองสีส้มแทนความสูงระดับยอดไม้หรือพุ่มไม้ที่ปกคลุมหนาแน่นสีฟ้าสีน้ำเงินแทนระดับพื้นผิวดินหรือว่าพื้นที่ต่ำกว่ารอยแยกสีดำรูปวงพระจันทร์ก็คือจุดสำคัญล่ะค่ะที่ไลด้าไม่สามารถสแกนทะลุลงไปในบริเวณที่เป็นน้ำได้ก็เลยให้เห็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดวงตาเมืองไทยค่ะเดี๋ยวจะส่งรูปให้โปรดิวเซอร์พิจารณานำลงเพจ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 นะคะซึ่งภาพที่สแกนที่ได้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันได้ละค่ะว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้มีไว้เพื่อการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือป่าไม้เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นดวงตาสำคัญที่ช่วยให้คนเรามองเห็นแล้วก็ทำความเข้าใ

0: เด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียว
1: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาพูดถึงพายุวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มก่อตัวขึ้นในอินโดนีเซียค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
4: สบายดีครับครับ
0: วันนี้มาทรงผมทรงใหม่ด้วยครับอาจารย
4: ์คุณผู้ฟังคนไหนผ่านติดตามผ่านโซเชียลมีเดียก็อาจจะงงๆกับทรงผมผมนิดนึงนะครับพอดีผมเพิ่งโกนศีรษะเพราะว่าคุณแม่เข้ารับการรักษาเคมีเคมีบำบัดแล้วผมร่วงเยอะผมก็เลยปัดเป็นเพื่อนคุณแม
2: ่แสดงความเป็นยูนิตี้นะคะใช่
4: ใช่ใช่แล้วพี่ยูเดียว
2: ค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็รักษาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะเร็วครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องอินโดนีเซียใช่
4: ใช่ SME
0: เรื่อง SME
4: ใช่ไหมครับที่เจอวิกฤตเยอะนะครับแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยดูเหมือนกับว่านาทีนี้เนี่ยประเทศที่นักลงทุนไม่มั่นใจเลยนะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับพอดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้จัดเป็นเซสชั่นเล็กๆนะครับบรรยายกันกับกลุ่มของหอการค้าไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นผู้ทำธุรกิจผู้ทำการค้าการลงทุนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันน
2: ะ
4: ครับแล้วเราก็พบว่าไอ้ภาพของอินโดนีเซียที่เคยเป็นตลาดเกิดใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับบางคนบอกว่าเป็นที่รักนะครับเป็นดาร์ลิ่งของบริษัทข้ามชาตินะครับในช่วงสักเกือบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้การเจริญเติบโตของอินโดนีเซียที่มีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด-19 นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงปี2023ไปปลายจนถึง2024-2025เนี่ยนาทีนี้ไอ้ผลได้ที่มันเกิดขึ้นจากในตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันไปหมดแล้วอินโดนีเซียกลับไปอยู่ในสถานะเหมือนกับเพิ่งออกมาจากโควิดเลยนะครับตรงนี้ทำให้เกิดความห่วงกังวล นะครับปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนแน่นอนตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันพบเลยนะครับว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเป็นเขาเรียกว่า worst performing market globally ก็คือตลาดที่ผลประกอบการแย่ที่สุดในโลกนะครับJCI นะครับ Jakarta Stock Exchange Composite Index หรือว่าดัชนีตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยเจอแรงเทขายนะครับเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยดัชนีลดลงไปทีเดียว 11.92%
2: ค่ะ
4: ครับนักธุรกิจจำนวนหนึ่งมองว่ามันเกิดภาวะตื่นตระหนก panic sell แต่ในขณะที่นักธุรกิจจำนวนมากเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่ panic sell แต่มันเป็น structural sales ก็คือเนื่องจากมันไม่ใช่แค่ความตื่นตระหนกแต่มันเป็นเพราะทุกคนห่วงใยในโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจในระยะสั้นของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีเนี่ยกระชากลงมา 4.2% ภายในวันเดียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยติดลบไปแล้ว 36% นะฮะ อยู่ดีมูลค่าหายไปเกิน1/3

0: ก็คือเหมือนอย่างที่บอกอะว่าไอ้มูลค่าที่เคยสร้างกันมาช่วงหลังโควิดเนี่ยนาทีนี้มันกลับไปหมดแล้วอะมันกลับไปเป็นเหมือนกับพึ่งฟื้นไข้โควิดเลยนะครับเงินรูเปียเองก็แน่นอนพอเทหุ้นขายจำนวนหนึ่งนักธุรกิจก็โยกเงินออกไปไว้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินรูเปียเนี่ยดำดิ่งจากประมาณสัก 16,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนาทีเนี้ยมันทะลุ 18,000รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับแล้วเวลาเราคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าถ้าเทียบกับ2ปีที่แล้วนะค่าเงินรูเปียเนี่ยมันอ่อนค่าไปแล้วมากกว่า 20% นะครับคือมันเป็นปัญหาจริงๆอย่างผมไปอินโดนีเซียอยู่มา3ปีเสร็จๆเนี่ยวันที่ผมไปถึงอินโดนีเซียวันแรกๆเนี่ย 10,000 รูเปียเนี่ยคิดเป็นประมาณ22บาทเพราะนั้นอย่างเวลาเราซื้อผลไม้ทีนึงที่เป็นแบ่งๆขายส้มองุ่นมังคุดอย่างเงี้ย10,000 รูเปียก็ถุงนึง22บาทนะครับวันเนี้ย10,000 รูเปียผลไม้เท่าเดิมคิดเป็นเงินไทยแค่18บาทเองเพราะฉะนั้นค่าเงินก็อ่อนมากแต่ว่านักธุรกิจจำนวนมากบอกว่ามันยังน่าจะอ่อนไปกว่านี้และอาจจะถึงระดับ 20,000 รูเปียได้นะครับในขณะเดียวกัน
1: ถ้าเงินอ่อนนี้ส่งออกจะไม่ดีหรอครับ
2: ส่งออกดีมั้ย
0: คือมันมีปัญหาอีกครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนกติกาการส่งออกถ้าคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์จำได้สัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง DSI ใช่ไหมฮะที่อยู่ดีจาการ์ตาก็รัฐบาลก็บอกว่
2: า
0: จะผูกขาดการส่งออกสินค้าสำคัญทุกตัวแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจมาผูกขาดเพราะฉะนั้นใครผลิตได้ก็ตามต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจอย่างเดียวครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือไอ้พันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียที่เพิ่งออกมาล็อตหลังๆเนี่ยมันไม่มีคนซื้อครับหลายๆคนก็
2: แสดงว่าคนไม่เชื่อมั่นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถูกต้องตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ดีเท่านั้นยังไม่พอครับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็สร้างความน่าห่วงกังวลด้วยนะครับเพราะว่านโยบายที่เป็นนโยบายเรือธงหาเสียงหลักเลยนะครับโครงการนี้ชื่อว่ามาการเบอร์ดีซีกราติสนะครับมาการเนี่ยแปลว่ากินข้าวนะครับกราติสเนี่ยแปลว่าของฟรีนะครับมาการเบอร์ดีซีกราติสเนี่ยแปลว่าเราจะแจกอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนทุกคนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ทุกคนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาซึ่งแน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองว่านโยบายลักษณะนี้มันส่งผลดีในระยะยาวเราเคยคุยกันในรายการของเราแล้วว่าในอีก10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กที่เติบโตเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยเขาจะมีภาวะโภชนาการที่สูงมากและเขาจะเป็นแรงงานที่มีพลังขับเคลื่อนมี productivity มีผลิตภาพสูงแต่ปัญหาก็คือถ้าจะทำนโยบายแบบนี้เนี่ยอาหารมันควรจะต้องพุ่งเป้าไปให้กลุ่มที่ขาดอาหารไปให้กลุ่มที่ยากจนที่สุดไปให้กลุ่มที่เปราะบางที่สุดถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่อินโดนีเซียใช้หาเสียงมันกลายไปเป็นกับดักประชานิยมครับเพราะไปบอกว่าแจกทุกคนพอแจกทุกคนเนี่ยงบประมาณในการทำเรื่องนี้335 ล้านรูเปียครับ335ล้านล้านรูเปียก็ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 7.730,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นตอนนี้ไอ้เงินที่มันใส่ไปให้เด็กทุกคนแม่ตั้งครรภ์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนแล้วมันงบประมาณมันสูงเท่านั้นยังไม่พอการสร้างภาระการบริหารจัดการมันก็มีปัญหาครับเพราะดันไปบอกว่าอาหารกลางวันฟรีทุกวันพอฟรีทุกวันเนี่ยวันหยุดทำยังไงอ่ะนึกออกไหมครับว
3: ันธรร
0: ม
3: ดา
0: วันธรรมดาแจกที่โรงเรียนก็กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่วันหยุดเด็กต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับ
2: โ
0: อ้แล้วครูแทนที่จะได้อยู่บ้านก็ต้องมาแจกอาหารกลางวันเด็กในวันหยุดนะครับแล้วภาชนะทุกอย่างก็ต้องเอาไปให้เอาจากโรงเรียนกลับไปบ้านแล้วต้องเอากลับมาคืนแล้วถ้าหายคุณครูก็ต้องรับผิดชอบที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการมันรั่วไหลมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันคือการยัดรายจ่ายประจำก้อนยักใส่เข้าไปในงบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นมันเกิดปัญหาขาดดุลการคลังอย่างรุนแรงและไอ้โครงการที่ควรจะต้องเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสร้างเมืองหลวงใหม่ขยายถนนขยายท่าเรือขยายสนามบินมันก็ต้องถูกเอามาโปะเรื่องงบประมาณด้านอาหารตรงนี้นะครับซ้ำร้ายยังไม่พออินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันนะครับอินโดนีเซียเนี่ยในแต่ละวันใช้น้ำมันสูงถึง 1.7 ล้านบาร์เรลแต่มีศักยภาพในการผลิตแค่ 0.86 ล้านบาร์เรลเท่านั้น แล้วไอ้น้ำมันที่นำเข้ามาเรารู้แหละว่าราคาน้ำมันนะตลาดโลกวันนี้มันสูงมากถูกต้องไหมครับแต่อินโดนีเซียยังคงไม่สามารถที่จะปลดล็อกเรื่องของการให้เงินอุดหนุนน้ำมันและโควต้าเติมน้ำมันฟรีได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียจะต้องขาดดุลทันที 6.8 ล้านล้านรูเปียขาดดุลงบประมาณแผ่นดินเพื่อเอาไปชดเชยราคาน้ำมันคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าต้องอุ้มราคาน้ำมันอุ้มราคาไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินโดนีเซียในแต่ละปีจะสูงขึ้นกว่า500ล้านล้านรูเปียความบันไลจากเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะค่าอาหารปีละ335ล้านล้านรูเปีย 730,000 ล้านบาทเจอชดเชยน้ำมันเจอชดเชยอาหารเจอชดเชยค่าไฟฟ้าอีก500ล้านล้านรูเปียอีก 910,000 ล้านบาทรวมๆกัน 1.6 ล้านล้านบาทกลายเป็นเงินซึ่งเทหายไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะฮะผมอยู่ในจาการ์ตาเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเท่าเดิมครับ 12,300 รูเปียต่อลิตรผ่านมา3ปีก็ยัง 12,300 รูเปียต่อลิตรครับนั่นก็คือเติมน้ำมันลิตรละ22บาททุกวันนี้ก็ยังลิตรละ22บาทอยู่คนอินโดยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่ามีโควต้าน้ำมันฟรีด้วยเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณเยอะครับอย่างเช่น Moody กับ Fitch เนี่ยปรับลด Outlook ให้เป็น Negative Outlook นะครับ Credit Rating นะครับคนที่เป็นผู้จัดดัชนีระดับโลกอย่างเช่น MSCI เนี่ยกำลังจะถอนอินโดนีเซียจากตลาดเกิดใหม
2: ่
0: อย่างประเทศไทยนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่นะครับอย่างมาเลเซียนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่ให้ลดเกรดลงไปเป็น Frontier Marketก็คืออยู่ในระดับเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาวตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คนทิ้งเงินกันใหญ่เลยครับแล้วไอ้เงินจำนวนมากที่รัฐบาลจะต้องหามาเพื่อที่จะโป่งงบประมาณทำยังไงอ่ะรัฐบาลก็ไปแน่นอนรีดเอากับกลุ่มที่รวยที่สุดกลุ่มคนที่รวยที่สุดในอินโดนีเซียคือกลุ่มที่ถูกหมั่นไส้ที่สุดด้วยนั่นก็คือกลุ่มคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเขาเรียกชินโดชินโดพวกนี้คุมธุรกิจร่ำรวยคนอินโดนีเซียที่เป็นอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูหมั่นไส้ชินโดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอโดนพอรัฐบาลไปรีดภาษีจากคนกลุ่มนี้ก็ได้คะแนนชาตินิยมไปอีกว่านี่เห็นไหมไปเก็บภาษีจากกลุ่มคนจีนอินโดนีเซียคนจีนอินโดนีเซียถูกรีดเงินไปมากๆถ้ามีเงินต่อมาเขาจะทำยังไงครับเขาเงินออกนอกประเทศก็ยิ่งซ้ำเติมไปอีกเท่านั้นยังไม่พอพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาแล้วไม่มีคนซื้อรัฐบาลก็ต้องไปบังคับให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ซื้อแล้วเรียกพันธบัตรนี้ว่า Patriot Bond พันธบัตรรักชาติแต่มันรักชาติแบบน้ำตาไหลครับเพราะว่าดอกเบี้ยในตลาดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 5-6% ในขณะที่ถ้าคุณซื้อพันธบัตรรักชาติมันแค่ 2% นะผลตอบแทนเพราะฉะนั้นโดนรีดบ่อยๆแบบนี้กลุ่มที่เป็นหางทองคำก็คือคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินออกนอกประเทศมากขึ้นแต่แน่นอนสำหรับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูเขาบอกดีชาตินิยมพวกนี้รวยกระจุกมานานแล้วมันก็ไปปลุกกระแสชาตินิยมปลุกกระแสประชานิยมถูกต้องไหมครับหรืออย่างการที่เราเคยคุยกันไปในครั้งที่แล้วก็คือไปผูกขาดตลาดส่งออกซะเพราะหวังว่าถ้าตัวเองสามารถรัฐบาลสามารถที่ตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้กองทุนดานันทราที่เรียกว่า DSI นะครับที่จะเป็น Single Export Gateway ก็คือทุกคนที่ผลิตถ่านหินนิกเกิลแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบต้องขายผลผลิตนี้ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียเท่านั้นแล้วรัฐบาลอินโดนีเซียไปส่งออกเองแล้วกะกินส่วนต่างแต่นึกถึงภาพการบริหารจัดการอ
2: ะ
0: รัฐบาลอินโดนีเซียซื้อน้ำมันปาล์มจากทุกส่วนได้ยังไงจะซื้อถ่านหินจากทุกเมืองได้ยังไงไอเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อเนื่องมาอีกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยเนี่ยใช้คำว่า perfect storm ครับที่มันกำลังกระหน่ำ
1: มัน
0: อินโดนีเซียอยู
1: ่มันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของท่านผู้นำอินโดนีเซียครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานแล้วเนี่ยทำไมท่านมองอะไรไม่เห็นท่านคนรอบข้างจะเป็นแบบโดนัลด์ทรัมป์เหรอฮะที่แบบว่ามีแต่ซิโคแฟนที่อยู่รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่มันน่าเห็นใจกว่านั้นก็คือประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกมาพูดคำเดียวครับว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำเลย
2: โอ้โ
0: หไอ้นี่ยิ่งน่ากลัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าแทนที่ประธานาธิบดีจะออกมาอธิบายประธานาธิบดีกับเรื่องที่จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำนักวิเคราะห์ก็ไปไม่เป็นเลยฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีวาทกรรมอย่างเช่นอุ้ยค่าเงินรูเปียอ่อนไม่เป็นไรเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ซื้อของซึ่งไอ้คำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดลักษณะของราดน้ำมันเข้ากองไฟถูกต้องไหมครับเพราะถึงคุณไม่ได้ใช้ดอลลาร์ซื้อของแต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาปั่นไฟฟ้าคุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาเป็นต้นทุนโลจิสติกคุณยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศคุณก็ต้องถึงค่าเงินอ่อนมันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันลุกขึ้นมาจริงๆแล้วมันดันลามไปเป็นวิกฤตการเมืองอีกเนี่ยระยะสั้นอินโดนีเซียจะน่าห่วงนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือถ้ามันเกิดภาวะที่เขาเรียก inverted yield curve inverted yield curve ก็คือปกติถ้าคุณพันธบัตรรัฐบาลถ้าถือยาวดอกเบี้ยควรจะสูงถ้าถือระยะสั้นๆดอกเบี้ยควรจะต่ำถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเกิดภาวะตรงกันข้ามก็คือระยะสั้นดอกเบี้ยสูงแล้วระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไอเนี่ยแปลว่าทุกคนมั่นใจแล้วแหละว่ามันเกิดวิกฤตถ้าสัญญาณตัวนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าอันตรายแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาระยะสั้นพอระยะยาวเนี่ยอินโดนีเซียยังมีตลาดขนาดใหญ่ยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับยังมีประชากรที่เอาเข้าจริงคุณภาพประชากรเขาดีขึ้นเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่น่าสนใจมากอยู่แต่ระยะสั้นเพราะไอ้การบริหารจัดการที่มันผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะก่อวิกฤตในระยะสั้นเพราะนั้นเวลามองอินโดนีเซียเนี่ยสำหรับระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องกังวลนะอย่างเช่นเรื่องการผูกขาดการส่งออกอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลของเราจะเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยขอให้มีโควต้า
2: ค
0: ุยกันแบบจีได้ไหมว่าเราขอส่งออกเราขอนำเข้าในปริมาณเท่านี้เท่านั้นเพื่อทำให้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ไม่งั้นมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ถูกต้องไหมครับอินโดนีเซียขาดรายได้ผู้ประกอบการไทยเจ๊งก็ต้องถอนเงินกลับทุกคนก็แย่ด้วยกันหมดเพราะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเป็นเวลาที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งเจรจากับอินโดนีเซียครับ
2: ค่ะ
1: เพื่อต้องมาต่อภาค2มั้ยครับอาจารย์ครับ
0: ครับได้เลยครับครับ
1: ต้องมาต่อภาค2ในกระทำด้านหน้าแล้วก็ฟังแล้วน่ากังวล
2: ใช่ที่สำคัญอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและเราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่10มิถุนายนพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของ MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงผลักดันให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือและสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางเลือกนะครับในการส่งเสริมความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและตั้งเป้ามูลค่าทางการค้าระหว่างกันไว้ที่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตครับส่วนพาดหัวข่าวนะครับวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเลยนะครับผนึกภูมิภาครับมือโลกแตกแยกอนุทินปลุกอาเซียนย้ำไทยผลักดันแลนด์บริดจ์ถกโตเริ่มเดินหน้า2ประเทศทักษิณถอด EM จอบินดูไบเพื่อไทยเคาะยึดโมเดล40แก้รัฐธรรมนูญครับ
2: ส่วนประเด็นเรื่องของรายละเอียดที่คุณทักษิณถอดกำไร EM นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะมีรายงานว่าช่วงเช้านะคะมีกระแสข่าวว่าได้มีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ดำเนินการถอดกำไร EM ให้ที่บ้านพักจันทร์ส่องล่าภายหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ก็คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัวก่อนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้งค่ะทางด้านกรมคุมประพฤตินะคะก็ได้มีการยืนยันกระแสข่าวต่อมานะคะว่าภายหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวและพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้น22รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ก็จะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามขั้นตอนหรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยค่ะแม้วถอด EM บินดูไบเพื่อไทยแก้ร่างรัฐธรรมนูญยึดสสร.ปี40ส้มฟ้องปปช.ช่วยน้ำเงินด้วยทักษิณถอดกำไร EM แล้วกรมคุมประพฤติบริการถึงบ้านจันทร์ส่องล่าหลังศาลอาญาธนบุรีตรวจเอกสารรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวพ้นโทษแย้มเตรียมบินดูไบสิ้นเดือนมิถุนายนสุภใจขู่ฟ้องคนพาดพิงและสื่อโยงคดีที่ดินเขากระโดงทำภูมิใจไทยและหัวหน้าพรรคเสียหายแจงที่ดินปู่ชัยไม่เกี่ยวคดี 5,083 ไร่ซัดเสรีพิสุทธิ์ยามัวหลังอ้างเคยจับเนวินทุจริตเลือกตั้งพรรคประชาชนร้องปปช.สอบแชท อ้างอธิบดีปกครองสั่งช่วยน้ำเงินเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญยึดโมเดลปี40กรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วเตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงส.ส.ลงชื่อแน่ภาคประชาชนล่า 50,000 รายชื่อยื่นแก้รัฐธรรมนูญดันส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% ค่ะ
1: ครับไปดูที่เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับทั้งKhmer TimeและPhnom Penh Postรายงานถ้อยแถลงของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนรักษาการประมุขแห่งรัฐและก็อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยโดยสมเด็จฮุนเซนครับก็ประกาศกล้าว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทวงคืนดินแดนพิพาทที่อ้างว่าถูกทหารไทยยึดครองอย่างผิดกฎหมายพร้อมระบุว่ามีเพียง2หนทางเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือการใช้กำลังทางทหารและก็การเปิดการเจรจาอย่างสันตินอกจากนี้อดีตผู้นำกัมพูชายังได้กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ตนเองไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านทางการทหารและยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศให้ดีพอจนทำให้ขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาในปัจจุบันมีไม่เพียงพอโดยยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตนเองแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ความผิดของนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเป็นลูกชายนะครับสมเด็จฮุนเซนก็ชี้แจงอีกนะครับว่าในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เทงบประมาณแผ่นดินไปกับการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนื่องจากไว้ใจในความสัมพันธ์อันสันติกับประเทศไทยมากเกินไปอีกทั้งในอดีตเคยร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยมานานถึง9ปีโดยไม่ได้มีปัญหาใดๆจึงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าความขัดแย้งเรื่องเขตแดนจะปะทะรุนแรงขึ้นและลุกลามครอบคลุมทั้งชายแดนทางบกและน่านน้ำในลักษณะนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ซึ่งอยู่ในระหว่างการประชุมร่วมที่เวียดนามก็ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้เช่นเดียวกันยืนยันว่าไทยไม่เคยไปรุกรานหรือว่ารุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นแต่ได้อธิปไตยของไทยจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงอย่างเด็ดขาดพร้อมฝากคำเตือนนะครับว่าถ้าหากคิดจะมารุกล้ำหรือว่าใช้กำลังทางทหารกับประเทศไทยขอให้คิดดีๆส่วนที่มีกรณีสื่อกัมพูชานะครับเผยแพร่ภาพการจับมือกันระหว่างนายอนุทินกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจาลับนั้นนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ได้โพสต์ Facebook ชี้แจงทันทีว่าไม่มีการประชุมทวิภาคีใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการพบปะทักทายตามมารยาททางการทูตในห้องรับรองก่อนเริ่มการประชุมเท่านั้นมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองนะครับฮุนเซนชี้2ทางทวงดินแดนเจรจาหรือใช้กำลังทหารขอรับผิดแทนฮุนมาเน็ตไม่ได้เตรียมป้องกันประเทศอนุทินซัดบุกไทยคิดให้ดีรัฐบาลปัดนายกถกกัมพูชาครับ
2: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางหอการค้าไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจว่าเงินสะพัดบอลโลกทั้งระบบเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความคืบหน้าของการเจรจาเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะ อาจารย์ธนวัฒน์ปนวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมและการใช้จ่ายผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะว่าหากไทยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยก็จะมีมูลค่าการใช้จ่ายถึง 68,000 ล้านบาทค่ะลดลง 21.7% เมื่อเทียบกับฟุตบอลยูโร2024ที่มีมูลค่าใช้จ่าย 87,000 กว่าล้านบาทในจำนวนนี้ก็เป็นเงินสะพัดนอกระบบเศรษฐกิจหรือว่าการพนันเนี่ยสูงถึง 47,574 ล้านบาทลดลง 29% และเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพียง 20,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นก็เพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งการพนันฟุตบอลเนี่ยแม้จะยังมีเงินหมุนเวียนสูงแต่ว่าปีนี้ประเมินอยู่ที่ประมาณ 47,000 ล้านบาทลดลงจากช่วงฟุตบอลยูโรที่เคยสูงถึง 67,000 ล้านบาทถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ12ปีสะท้อนความกังวลของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพและการเข้มงวดปราบปรามการพนันมากขึ้นแต่หากว่าไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะมูลค่าการใช้จ่ายก็จะลดลงเหลือ57,660 ล้านบาทลดลง 34.2% แต่ว่าเงินพนันยังอยู่ในระดับสูงถึง 45,195 ล้านบาทและเงินใช้จ่ายในระบบก็เหลือเพียง 12,465 ล้านบาทลดลงถึง 39.4% ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะฟุตบอลโลก2026สะพัด68,000 ล้านหอการค้าหวั่นพนันพุ่งประชาชนฝันรัฐบาลหาทางช่วยได้ชมสดไม่ต้องจ่ายค่าแพ็กเกจหอการค้าไทยเปิดผลสำรวจเงินสะพัดบอลโลก2026ทั้งระบบหากถ่ายทอดสดเงินสะพัด 68,000 ล้านบาทลดจากบอลยูโร2024เหตุคนกังวลเศรษฐกิจแต่เป็นเงินพนันกว่า 47,000 ล้านบาทมองเข้าถึงพนันได้ง่ายขึ้นหนำซ้ำยังใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสใช้จ่ายช่วงแข่งขันแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเงินสะพัดเหลือ 57,000 ล้านบาทแต่เงินพนันก็ยังสูงถึง 45,000 ล้านประชาชนลุ้นรัฐบาลหาทางถ่ายทอดสดขอไม่ควักจ่ายแพ็กเกจเองเหตุสิ้นเปลืองค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะสถานการณ์ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของเราเป็นยังไงคะคุณภูเบศ
1: ครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะได้ชมถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับเลยอีก1วันก็ลุ้นกันนะครับในวันนี
2: ้ค่ะซึ่งไทยเนี่ยก็ยังเป็น3ชาติอาเซียนนะคะที่ยังไม่ได้ข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะคะ
1: ครับ
2: คือมีการเจรจากันนะคะจากทางบมจ. Jasmine International หรือว่า Just นะคะก็อยู่ระหว่างเจรจากับ FIFA โดย FIFA เนี่ยก็ตั้งราคาไว้ที่ประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 1,300 ล้านถึง 1,400 ล้านบาทแต่ว่าทางฝั่งไทยก็มองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแล้วก็ต้องการต่อรองราคาลงนะคะซึ่งทาง Jasmine ก็ได้ออกมาชี้แจงยืนยันนะคะว่าบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ได้สำเร็จตามที่มีกระแสข่าวและก็ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
1: ครับมาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับออกมาเปิดเผยผลสอบวินัยข้าราชการกทม32รายกรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงด้วยระบุว่ามีผู้รอดพ้นความผิดถึง20รายและอีก12รายโดนโทษเพียงวินัยไม่ร้ายแรงด้วยการตัดเงินเดือนแค่ร้อยละ2หรือประมาณ600บาทเท่านั้นจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าบทลงโทษนั้นเบาเกินไปล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับได้ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวทันทีโดยนายชัชชาติบอกว่าตนเองไม่ได้โกรธที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีแต่อยากจะให้สังคมเข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่จบและไม่มีการรอดยกแก๊งอย่างแน่นอนเนื่องจากกระบวนการของกทม.ในปัจจุบันคณะกรรมการข้าราชการกทม.หรือว่ากก.ได้สั่งทบทวนผลการลงโทษแล้วอีกทั้งในขณะที่ตนเองออกจากตำแหน่งคดีนี้ก็ยังไม่มีข้อยุติและทางปปช.ก็ยังคงดำเนินการสอบสวนควบคู่กันไปย้ำว่าในสมัยของตน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการสูงถึง33รายซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงระดับรองปลัดและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขณะเดียวกันในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสนะครับก็ถูกผู้สมัครรายอื่นๆนำมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายเช่นเดียวกันโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ประกาศกล่าวนะครับว่าในยุคของตนจะต้องไม่มีเรื่องสวยหรือค่าปากถุงและไม่มีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตอย่างแน่นอนและก็เตรียมนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า2รัฐนะครับเข้ามาช่วยตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกทมเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบทุกเมื่อส่วนบรรยากาศการลงพื้นที่ของนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่กระจายเสียงลงพื้นที่ย่านดอนเมืองทั้งตลาดฝั่งโขงและก็สงประภาซอยสรณคมนะครับเพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงและเสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยระบุว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาและก็รับฟังปัญหาของคนกรุงเทพมหานครครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับชัดชาตินำทีมโต้ยิบปชน.ชี้คดีกทม.ซื้อลู่วิ่งยังไม่จบรอสอบเพิ่มปปช.ฟันอนุชาชูสองรัฐจับโกงติ่งลุยดอนเมืองแก้เศรษฐกิจครับ
2: มีความคืบหน้าเรื่องของการพิจารณาคดีทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.นะคะโดยทางนายณรงค์กลั่นวารินทร์ค่ะซึ่งก็เป็นประธานกกต.นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากกต.ได้เริ่มพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นนัดแรกแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายนโดยมติกำหนดกรอบการประชุมทุกวันจันทร์แบบจันทร์เว้นจันทร์รวมทั้งสิ้น12นัดเหตุผลที่จำเป็นต้องพิจารณาแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนื่องจากว่าคดีนี้มีเอกสารและข้อมูลหลักฐานเป็นจำนวนมากกกต.ก็จะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัดทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในเรื่องนี้ได้ทุกวันส่วนวันอื่นๆที่เหลือกกต.ก็ยังคงจัดประชุมวาระปกติเรื่องอื่นตามกรอบเวลาที่มีอยู่เราจะพยายามทำให้เสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดแต่หากเสร็จเร็วเกินไปสังคมก็อาจจะมองว่าไม่รอบคอบวันที่8มิถุนายนที่ประชุมพิจารณาไปได้เพียงจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะต้องพิจารณาให้ได้หลายกลุ่มจังหวัดเนื่องจากว่ามีข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่กกต.ต้องซักถามผู้ชี้แจงอย่างรอบคอบจึงทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีการเป่าคดีเพื่อช่วยเหลือการเกิดขึ้นหรือไม่ประธานกกต.บอกว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ทุกคนตระหนักและรับรู้เป็นอย่างดีว่าสังคมกำลังคาดหวังและมองภาพกกต.อย่างไรขอให้สังคมมั่นใจคำวินิจฉัยที่จะออกมาในอนาคตจะเป็นคำวินิจฉัยรวมและจะลงมติพร้อมกันเพียงครั้งเดียวค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะโต้เป่าคดีหัวสว.กกต.ทำบุญใหญ่แหวงขอน้ำมนต์ประธานกกต.เดินหน้าบวงสรวงฉลอง28ปีลั่นคดีหัวสว.ไม่สะดุดไม่เป่าคดีโอละพ่อกกต.อ้างรอกฤษฎีกาตีความปมประเมินผลงานแสวงแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้รับหนังสือขณะที่อดีตผู้ตรวจการและสว.สำรองขู่เตรียมถลกหนังกกต.หลังมืนโพยลับเย้ยกลัวคนไม่ใส่กางเกงขายาวทำไมภริษตั้ง4ข้อสงสัยหากมีมติฟอกขาวไม่ส่งคดีให้ศาลพิจารณาจะใช้กลไกสภาตรวจสอบค่ะ
1: ครับมาติดตามเรื่องของเหล็กซินเคอร์หยวนนะครับนายทวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กร่วมกันแถลงข่าวแสดงความกังวลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดนะครับกลับมาเปิดกิจการขายเหล็กเส้นได้เต็มรูปแบบโดยระบุว่าเหล็กจากโรงงานนี้เคยใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส.ต.ง.ที่ถล่มในช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาการปล่อยให้โรงงานเปิดอีกครั้งจึงสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมากนายอัธวิทย์บอกว่าโรงงานดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คุณภาพของเหล็กเส้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเศษเหล็กที่นำมาหลอมและจากการตรวจสอบก็พบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กซึ่งตามหลักการแล้วจะไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางชนิดออกจากเหล็กได้ส่งผลให้เหล็กไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังพบพิรุธสำคัญ2ประการก็คือประการแรกในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีมีการปล่อยเหล็กเส้นล็อตใหญ่จำนวน 40,000 เส้นออกสู่ตลาด ด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้มีการตรวจทุกเตาหลอมตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของกระทรวงประการที่2คือการตรวจสอบในรอบนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับอนุญาตให้ไปตรวจสอบกับสถาบันอื่นแทนที่จะส่งตรวจกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเหมือนตอนขออนุญาตในครั้งแรกครับนอกจากนี้นายอัธวิทย์ยันได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง2ข้อก็คือให้กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการขายเหล็กของโรงงานนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กให้เรียบร้อยและข้อ2ต้องไม่อนุญาตให้ใช้เหล็กประเภทนี้ในการก่อสร้างตึกสูงและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเช่นสะพานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของบัตรคนจนด้วยในหน้าหนึ่งมติชนครับลุ้นคลังปมบัตรคนจน11มิถุนายนปรับเกณฑ์ให้ครม.เคาะก่อนรทสช.ชี้พิรุธซินเคอร์หยวนอัธวิทย์แฉพิรุธไฟเขียวซินเคอร์หยวนเปิดโรงงานอีกครั้งชี้ไร้เตาปรุงเหล็กแต่เปิดใหม่ได้กรอ.ยืนยันการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการครับ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะหรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิตินั่งหัวโต๊ะ11มิถุนายนเคลียร์คาใจปมลดภาษีลูกกตัญญูทำให้พ่อแม่ชวดรับสิทธิ์คลังนัดถกทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน11มิถุนายนนี้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะเคลียร์ปมลดหย่อนภาษีบุตรทำพ่อแม่ชวดสิทธิ์ด้านปลัดคลังยันยังไม่ตัดสิทธิ์ใครวอนอย่าดราม่าปมเกณฑ์หนี้สินหลังธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงเกณฑ์หนี้แสนบาทกระทบกลุ่มเปราะบางย้ำเปิดยืนยันสิทธิ์ต่อด้านสอทจี้รัฐอย่าแจกเงินอย่างเดียวแต่ต้องฝึกทักษะให้คนจนดูแลตัวเองได้ป้อนแรงงานเข้าอุตสาหกรรมขาดแคลนขณะที่โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยมหาไทยจ่อลุยทำประชาคมคัดกรองคนจนตัวจริงเตรียมส่งผู้ใหญ่บ้านและปลัดลุยตรวจพื้นที่คัดกรองอย่างโปร่งใสค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของข่าวก้าวทันข่าวนะครับไปติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ในหลายๆประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้ก็วิกฤตครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 แมกนิจูดก็พุ่งทะลุ35รายนะครับความคืบหน้าภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด 7.8 แมกนิจูดที่ซัดถล่มฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า200คนสาเหตุหลักมาจากอาคารพังถล่มและดินสไลด์ทับหมู่บ้านในจังหวัดซารังกานีซึ่งส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิตในจุดเดียวถึง13รายนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนยังทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และเกิด after shock ตามมาอีกกว่า130ครั้งสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์นะครับก็บอกว่านี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่มีมานะครับและขณะนี้นานาประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ก็ได้แสดงความพร้อมในการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ฟิลิปปินส์แล้วและในวันเดียวกันครับที่คิวบาก็มีเขตแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 แมกนิจูดนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือสถาบันสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ150ปีนับตั้งแต่คริสต์ศักราช1880แรงเขย่ารับรู้ได้ไกลถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเม็กซิโกจนต้องมีการประกาศมาตรการฉุกเฉินแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับนอกจากนี้ท้องถิ่นของอิหร่านนะครับสื่อก็มีการรายงานว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขนาด5แมกนิจูดลึกลงไปใต้ดิน22กิโลเมตรที่เมืองซากาสทางตอนใต้ของอิหร่านเช่นเดียวกันท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ใน แต่ละพื้นที่นะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับระทึกดินไหวอิหร่านคิวบาฟิลิปปินส์ after shock เขย่ากว่า130ครั้งแผ่นดินไหวรัวเขย่าอิหร่านคิวบาฟิลิปปินส์ยอดดับฟิลิปปินส์พุ่ง35เจ็บกว่า200อพยพหมื่นกว่าครัวเรือน after shock 300กว่า130ครั้งครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะลุ้นยุตินิวเคลียร์เปิดช่องแคบอิหร่านใกล้ยอมหย่าศึกอิสราเอล IRGC ขยายแนวเขตมั่นคงทรัมป์คุยโว2สัปดาห์จบทุกอย่างเบ็ดเสร็จชัยชนะเหนืออิหร่านจับตาดีลสันติภาพยุติโครงการนิวเคลียร์และเปิดช่องแคบมือมืดสอยร่วงฮอสารัตขู่เนทันยาฮูระวังถูกโดนลอยแพหากไม่หยุดโจมตีอิหร่านขณะที่กองทัพสหรัฐส่ง F-18 โจมตีเรือน้ำมันปาเลาฐานพยายามฝ่าด่านทางทะเลห้องเครื่องพังยับไฟลุกท่วมทำเอาลูกเรืออินเดีย24ชีวิตหนีตายโอลหม่านด้าน IRGC เสริมเกราะป้องกันขีดเส้นความมั่นคงใหม่คลุมทะเลแดงถึงฮอร์มุซค่ะ
1: ครับพลตรีภูมิเดชาขออภัยครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับโจรใต้ป่วน3จังหวัดวางระเบิดโรงไฟฟ้าโจรใต้เหิมครับ3จังหวัดเริ่มจากปัตตานีคนร้ายนับ10บุกโรงไฟฟ้าชีวมวลระเบิดหัวใจบึ้มสนั่น3จุดที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันครับมีรอบวางระเบิดรถตำรวจนปภ.ยะลา12รามันพังยับเหตุเกิดที่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนแล้วก็ตำรวจประชาชนเจ็บอื้อครับ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีภาพข่าวนะคะเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลช่วงน้ำขึ้นไปตรวจวิเคราะห์สาเหตุทะเลดำบริเวณ

0: าวตากวนอ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะก่อนสรุปเกิดจากตะกอนทับถมนะคะก็เป็นภาพข่าวจากเดลินิวค่ะและอีกภาพหนึ่งของในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้นะคะเป็นภาพคอเกซานเชสแข่งทีมชาติเม็กซิโกวิ่งฝ่าแถวเพื่อนขณะฝึกซ้อมอย่างสนุกสนานเตรียมด่วนทีมชาติแอฟริกาใต้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกคืนวันที่11มิถุนายนค่ะ
1: ครับพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลานำคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยกองกำลังพลจากกองร้อยทหารราบที่5021ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่บ้านแซะหมู่ที่6ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนางถัดบุญเรืองรุ่งอายุ97ปีและครอบครัวซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคณะผู้บังคับบัญชาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เบื้องต้นซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผอ.รมน.ภาค4ที่เน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อประสานงานและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไปเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วยังสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะใน9ทันข่าวค่ะติดตามได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาค่ะวันนี้หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วค่ะดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็น

0: ครือนายกสรุปผลการเยือนเวียดนามประชุม AFF 2026ชี้ประสบความสำเร็จทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลสำเร็จการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าการประชุมส่วนหนึ่งเป็นของประชาคมอาเซียนไปพบกับผู้นำหลายประเทศที่ได้เชิญตนไปในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทยไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการได้มีการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีเรื่องของโอกาสและการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีการลงทุนเป็นทริปที่ประสบความสำเร็จและครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์เป็นอย่างมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการร่วมประชุมระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นการประชุมอาเซียนเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมจะมีการจัดห้องพักรอไว้ให้เพื่อจะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนซึ่งมาเจอก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีและเป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีมากไปกว่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยประเด็นอะไรไม่มีการนัดหารือทั้งในรอบและนอกรอบทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ที่ใช้เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ระบุเพียงทุกอย่างเป็นไปตามการกำชับของตนเมื่อถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนายอนุทินตอบว่าก็เป็นไปตามนั้นไม่คืบหน้าแล้วสำเร็จแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนจากปากนายกรัฐมนตรีว่าจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เมื่อถามว่าขณะนี้อยู่ในช่วงให้กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้ประเทศไทยยังต้องลุ้นจะได้ดูฟุตบอลโลกที่จะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้หรือไม่หลังจากล่าสุดฟีฟ่าประกาศรายชื่อ10ชาติในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามติมอร์เลสเตบรูไนเมียนมาและสปป.ลาวซึ่งขาดเพียงประเทศเดียวคือไทยด้วยราคาที่ก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเสนอขายให้ไทยมูลค่าสูงถึง39ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,300 ล้านบาทแพงกว่าชาติอื่นในย่านอาเซียนทำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์โดยมองว่าแพงเกินไปทำให้รัฐบาลถอยออกมาและมีบริษัทเอกชน True Vision และ Jasmine International หรือ Jazz ได้ยื่นข้อเสนอแต่สุดท้ายมีเพียงรายเดียวที่กำลังเจรจาต่อรองคือ Jazz และเป็นหนึ่งในผู้เจรจาหลักแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงเรื่องมูลค่าลิขสิทธิ์ได้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องว่า Jazz สามารถปิดดีลได้แล้วแต่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการซึ่ง Jazz ออกมาระบุว่าเป็นข่าวปลอมรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าหากไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะทำให้เม็ดเงินหายไปในระบบเศรษฐกิจ 9,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้ กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
11: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
12: โทร025135251
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
14: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
18: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
19: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
20: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
21: Mcot จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
22: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่าง
0: ังหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็

สวัสดีค่ะปอปอเมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เราเจอกันกลางสัปดาห์แล้วนะคุณผู้ฟังในวันพุธค่ะ10มิถุนายน2569ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะปังปอนอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงอยู่กันยาวๆไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงเลยค่ะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะ0394714444 inbox มาก็ได้ที่เพจอสมทจันทบุรีในช่วงนี้อยากจะมีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์ให้ฟังกันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโลหิตอาจจะมีการขาดแคลนเป็นบางช่วงแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะประชาสัมพันธ์แบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากจะไปบริจาคเลือดเดินทางไปได้เลยนะคุณผู้ฟังทั้งที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะหรือว่าจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลจันทบุรีก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยววันที่12ถึง14มิถุนายนนี้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกกันด้วยค่ะ

0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราใครที่อยากจะร่วมทำบุญในการบริจาคเลือดก็สามารถแวะไปได้ทั้งสองที่เลยนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมให้คุณได้ไปติดตามกันด้วยค่ะที่คลังเลือดของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook ของศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้ปอปอมีเพลงเพราะรอคนอยู่นะคะ
1: M-Cut Hello 1-1

0: M คอร์ดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอร์ดกรีนนิวส์การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
2: M คอร์ด Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Green News
1: สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงบทบาทของอุทยานในปัจจุบันว่าเป็นไปตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกที่ให้น้ำหนักต่อการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนนอกเหนือไปจากองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและแมกไม้นานาชนิดทางด้านของมหาวิทยาลัยเองมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การเยียวยาสิ่งแวดล้อมให้รอดพ้นมลพิษจากการเผาทำลายกลายเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเยาวชนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ชุมชนและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการต่อยอดสู่การทำประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตอนกลางวันเนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนเช้าๆเนี่ยฝนตกบ่อยๆหลายคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูแลตัวเองกันนะคะด้วยการเลือกทานแตงกวาถือว่าเป็นผักที่หลายคนคุ้นเคยค่ะไม่ว่าจะเอาไปกินคู่กับน้ำพริกกินกับส้มตำข้าวมันไก่นะคะข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือว่าจะใช้เป็นส่วนผสมในสลัดเนี่ยอร่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าแตงกวาเขาช่วยเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ร่างกายของเราค่ะลดอุณหภูมิในร่างกายช่วยให้อิ่มนานขึ้นด้วยนะนอกจากนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลือกทานเป็นแตงกวาได้เลยค่ะไปเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและยังช่วยลดการอักเสบนะคะบางคนบอกว่านำมาแปะที่ใบหน้าพอกหน้าเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญค่ะบำรุงผิวพรรณในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ด้วยส่วนใครที่อยากจะเสริมสร้างสุขภาพนะคะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายก็สามารถเลือกทานเป็นแตงกวาได้เลยนะคะ

0: พอดกรีนนิวส์
1: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนากระบวนการผลิตไบโอซิลิก้าจากแกลบข้าวด้วยกระบวนการชีวภาพด้วยเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไร้สารเคมีตกค้างเพื่อนำของเหลือจากภาคการเกษตรอย่างแกลบที่มีปริมาณมหาศาลมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงส่งต่อเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเครื่องสำอางเวชสำอางยาและยางซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาซิลิก้านำเข้าและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรอผลตรวจ20วันผงสีขาวที่ใส่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกินแล้วท้องร่วง14คน4คนอาการสาหัสแพทย์ดูแลใกล้ชิดความคืบหน้าชาวบ้านกินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้องร่วงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล14คนเหตุเกิดในร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4คนโดยนางบุญเลี้ยงอายุ55ปีเจ้าของร้านให้การว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเปิดร้านได้ต้มน้ำซุปตามปกติน้องชายชื่อหนุ่ยนำผงสีขาวบรรจุถุงมาให้พร้อมบอกว่าเป็นเกลือสำหรับปรุงอาหารจึงนำไปเทลงในหม้อซุปโดยไม่ได้เอะใจจนกระทั่งลูกน้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีอาการอ่อนเพลียและหมดสติเป็นกลุ่มแรกจากนั้นลูกค้าทยอยเข้ารับประทานเริ่มมีอาการผิดปกติตามมาจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตำรวจพาตัวในหนุ่ยน้องชายเจ้าของร้านไปสอบปากคำก่อนยอมรับว่าผงสีขาวดังกล่าวไม่ได้ซื้อมาใหม่แต่ไปหยิบมาจากบ้านคนรู้จักที่เก็บของเก่าในชุมชนเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเกลือแกงเมื่อขยายผลไปยังคนเก็บของเก่านายวิเชียนเจ้าของบ้านให้การว่าตนเองเก็บผงสีขาวมาจากกองขยะอีกทอดหนึ่งโดยไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผงสีขาวอาจเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายเกลือจึงถูกเข้าใจผิดและนำไปใช้ประกอบอาหารจะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะทราบผลประมาณ20วันส่วนอาการผู้ได้รับผลกระทบทั้ง14รายแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการสาหัส4รายที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องตาวัย93ปีในจังหวัดมหาสารคามอดคืนสิทธิ์บัตรคนจนลุ้นสิทธิ์ผู้พิการทางการได้ยินหลังนายอำเภอลงตรวจสอบจากกรณีนายสุทธาจันปัญญาอายุ93ปีชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปริงอำเภอเมืองมหาสารคามร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและลดภาระของบุตรหลานเนื่องจากปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 1,000 บาทล่าสุดนายเศรษฐาเนนสุวรรณนายอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติของนายสุทธาพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีการถือครองที่ดินจำนวน14ไร่ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้หลังการตรวจสอบนายเศรษฐานายอำเภอเมืองมหาสารคามได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลของการไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้แก่นายสุทธาได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามและอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนจนเจ้าตัวยอมรับผลการพิจารณาและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐและยังมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เร่งพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมอาทิการขอรับสิทธิ์ในฐานะผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐอีก800บาทและยังอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินจากโรงพยาบาลรวมทั้งจะนำข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากนายสุทธาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: รนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร02-513-5251
8: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

และแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบก็คือแตงโมหวานหวานฉ่ำๆในช่วงที่อากาศมันร้อนอบอ้าวแบบนี้ค่ะบางคนบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยร้อนแบบนี้อยากจะมาเติมความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยการเลือกทานแตงโมนะคะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของอากาศร้อนๆค่ะเวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงนะคะในส่วนของแตงโมจะทานกันแบบสดๆหรือจะนำไปปั่นก็ได้นะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะชื่นใจกับร่างกายแบบนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่น้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำป้องกันการสะสมของไขมันค่ะไปบำรุงผิวพรรณและเส้นผมของคุณให้แข็งแรงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะไปทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ใครมีปัญหาเรื่องของผิวในช่วงที่อากาศมันร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็จะมีความแห้งของผิวพรรณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือกทานเป็นแตงโมแบบนี้นะคะจะช่วยลดความมันบนใบหน้าไปเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ลดการอักเสบบวมแดงได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยากจะมีผิวสดใสในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้สามารถที่จะเลือกทานเป็นแตงโมได้เลยค่ะ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์
1: โครงการธรรมจักรสีเขียวเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้พื้นที่ป่าไม้ในการดูแลตามภารกิจของกรมป่าไม้เพื่อประโยชน์ในการสร้างวัดสำนักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
2: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์
1: ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเห็นถึงความสำคัญของความต้องการตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีเพื่อเป็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อมของ
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-399

0: FM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
0: M ขอดฮิวจันทร์

หน้าฝนแบบนี้อากาศชื้นๆนะคะในห้องน้ำของเราก็จะมีความชื้นค่อนข้างสูงกว่าปกติค่ะมันก็ไปเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหาต้นไม้มาดูดซับความชื้นง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ฟังจะไปช่วยปรับสมดุลความชื้นไปฟอกอากาศแล้วก็ไปสร้างบรรยากาศผ่อนคลายนะคะในพื้นที่ปิดแบบนี้แหละกล้วยไม้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชนะคะที่ดีต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้นแล้วก็มีแสงน้อยแบบนี้เขาก็เลยเจริญเติบโตได้ดีในห้องน้ำนั่นเองค่ะช่วยสร้างบรรยากาศสดชื่นแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะหรือว่าใครชื่นชอบเฟิร์นก็ดีนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยเขาชอบความชื้นสูงๆค่ะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะในห้องน้ำแบบนี้ดูดซับความชื้นป้องกันฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีดูแลก็ง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะเอาไปสร้างความรู้สึกแบบใกล้ชิดธรรมชาติในห้องน้ำนะคะเป็นความฟินในการทำธุระในห้องน้ำของเราค่ะเรียกได้ว่าทำให้บรรยากาศในห้องน้ำของเราเนี่ยน่านั่งน่าทำธุระเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญช่วยฟอกอากาศลดความชื้นแล้วก็ลดเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: Encore Radio
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทูตสหรัฐและรองผู้อำนวยการ FBI เข้าทำเนียบเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก่อนการประชุมพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI เชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมทั้งรองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาและผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเยี่ยมคารวะเนื่องจากเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันต่อต้านองค์กรอาชญากรข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยคาดว่าจะมีการหารือเป็นการภายในเรื่องความร่วมมือรองรับอาชญากรรมที่ซับซ้อนและไร้พรมแดนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบในการขอให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มพื้นที่ตามแนวทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งกระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี69ไตรมาสแรกตลอดจนสรุปข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตกรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าอากรและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครม.ยังรับทราบรายงานด้านการเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2570วราวุฒิแจงซินเคยหยวนเปิดอีกเพราะทำตามเงื่อนไขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงการให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดผู้ผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่สัญชาติจีนในไทยกลับมาเปิดดำเนินการกิจการได้อีกครั้งว่าเปิดหรือปิดเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นบริษัททำตามเงื่อนไขที่ให้แก้ไขครบแล้วเข้าใจประชาชนห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และจะชี้แจงในที่ประชุมสภาหลังมีผู้ถามกระทู้เรื่องดังกล่าวยืนยันสินค้าใดออกมาไม่ได้มาตรฐานก็อาจถูกปิดอีกครั้งสนค.คาดดัชนีนำเข้าส่งออกเดือนพฤษภาคมยังขยายตัวต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าแนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีนำเข้าของไทยในเดือนพฤษภาคม2569มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ยังอยู่ระดับสูงกว่าปีก่อนโดยเฉพาะราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดตั้งแต่ปี2565ซึ่งส่งผ่านไปยังต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรมและการขนส่งนอกจากนี้ราคาโลหะพื้นฐานสำคัญเช่นอลูมิเนียมและทองแดงยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิศูนย์ข้อมูลรถไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนขณะที่การลดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐบางรายการเป็นการชั่วคราวส่งผลให้หลายประเทศเร่งนำเข้าสินค้าและเพิ่มคำสั่งซื้อระยะสั้นส่วนดัชนีราคาส่งออกเดือนเมษายนปี69อยู่ที่ 114.8 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้
7: วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแม่ค้าลอตเตอรี่คดีดังปี64เตือน
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
13: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
15: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot ยกนิ้วแบบนี้แค่คุณมีน้ำพริกเผามังกุดก็อร่อยได้ทุกมื้อแล้วค่ะเผ็ดน้อยกลมกล่อมหอมเข้มข้นเป็นสูตรต้นตำรับจันทบุรีเอาไปคลุกข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะไปกินคู่กับผักสดเนี่ยเด็ดมากๆเพิ่มรสชาติเมนูโปรดของคุณให้อร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเขาใช้วัตถุดิบคัดสรรคุณภาพดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียเรียกได้ว่าอร่อยเข้ากับทุกเมนูเลยค่ะเป็นของดีจากกลุ่มสากิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายของจันทบุรีใครที่อยากจะได้น้ำพริกเผามังคุดอร่อยๆแบบนี้ไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายของจันทบุรีได้เลยก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะถือเป็นของดีของเด็ดของอร่อยของจันทบุรีในช่วงของ Mcot ยกนิ้วในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองกลางแจ้งการลักลอบเผาเอาวัสดุมีค่าประเภททองแดงในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการเผากำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนน้ำเสียจากการดับไฟอาจไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทำให้ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการจัดการระงับเหตุการดูแลสุขภาพประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษเน้นย้ำการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้พบเพลิงไหม้บ่อขยะโทรแจ้งสายด่วน1567หรือสายด่วนมลพิษ1650
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อตกรีนนิวส์จันทบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศสร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนเพื่อรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมเกิดจากความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการตั้งเป้าหมายเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนและมลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศไทยมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2,160 ถึง 3,000 กิโลกรัมช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศลดอุณหภูมิพื้นที่รอบข้างกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนับเป็นโมเดลสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศเชิงรุกซึ่งคาดว่าจะต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศต่อไปMCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสาย

ไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายคนนะคะปลื้มตามๆคุณแม่ค่ะนั่นก็คือปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยล่าสุดก็มีการพาลูกสาวคนเก่งเดินทางกลับบ้านมาที่ประเทศไทยพร้อมกับคู่มั่นด้วยนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาหลายคนเห็นแล้วแหละเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะร่วมเดินทางกลับมาค่ะแล้วก็มาถวายสังฆทานมาทำบุญนะคะเรียกได้ว่าเป็นความอิ่มเอมอบอุ่นหัวใจของคนในครอบครัวข้อความหนึ่งที่แม่ปุ๋ยนะคะได้โพสต์ถึงลูกสาวแล้วก็ว่าที่ลูกเขยแบบนี้ค่ะว่าช่างเป็นวันที่เปี่ยมด้วยพรดีๆจริงๆวันนี้แจ็คเกอรีนแล้วก็ไมเคิลได้ทำบุญตามแบบไทยพุทธอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่การได้เห็นการเคารพศรัทธาอันบริสุทธิ์แล้วก็ความผูกพันอันลึกซึ้งของพวกเขาขณะเข้าพิธีทำบุญตามประเพณีอันงดงามช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจเราต้องมนขอให้ความรักของลูกทั้งสองราบรื่นมีแต่ความเข้าใจความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะทางด้านของหลายๆคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกับครอบครัวของปุ๋ยพรทิพย์นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ปุ๋ยพรทิพย์ยังดูสวยดูสง่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะหลายคนคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

วล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆ สำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบอย่าพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงทั้ง2ประเทศได้คุยกันก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาระดับอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้าอย่างถูกต้องในส่วนของทูตพาณิชย์นางสุภจีระบุว่าได้มีการให้โจทย์ไปว่าไปหาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่ากุ้งจำนวน300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหานั้นเราดูแลอยู่แล้วสกัดจับไอซ์500กิโลกรัมขยายผลเครือข่ายเดิมลักลอบขนจากบึงการส่งปทุมธานีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตชด.ภาค2นำแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลเจรจาการขยายคดียาเสพติดเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นก่อนจะสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายยังคงลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่ภาคกลางอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางสีทาสกระนวลจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนพบรถต้องสงสัยบนถนนสายกระนวลกรุงเก่าในพื้นที่อำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเข้าทำการตรวจสอบซึ่งในการตรวจสอบคนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีและรถไปเสียหลักที่บริเวณริมถนนหมายเลข2009ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในถุงสีดำ10กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมจับกุมผู้ต้องหาคือนายอาวุธอายุ40ปีผู้ต้องหาให้การรับว่าจ้างจากชายไทยที่พำนักอยู่ในสปป.ลาวให้ขนยาเสพติดจากอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยจะได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทต่อเที่ยวเคยทำมาแล้ว2ครั้งโดยยาไอซ์ของกลางมีมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทปัตตานียังคงปิดเส้นทางผ่านโรงไฟฟ้าระเบิดเคลียร์พื้นที่ความคืบหน้าหลังกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดเมื่อกลางดึกวานนี้วันนี้ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่เส้นทางสาย418ปัตตานียะลาทั้งทางเข้าและขาออกเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบว่ายังมีระเบิดซุกซ่อนอยู่หรือไม่โดยแบ่งโซนตรวจสอบ15จุดยังเหลือตรวจสอบอีก8จุดที่จะเคลียร์ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานทั้งถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงของคนร้ายว่าเป็นการก่อเหตุของคนร้ายกลุ่มใดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักและทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันการเข้าก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

17นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time นะคะวันนี้ดีเจอ้อมไพรรวีมาส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้พักทานข้าวเที่ยงกันนะคะวันนี้ก็มาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในชั่วโมงของเพลงสากลชั่วโมงนี้กับรายการ Soft Music Time ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างสดชื่นสดใสร้อนหรือว่าฝนเริ่มตกแล้วที่อสมทจันทบุรีตอนนี้แสงแดดกำลังสดใสค่ะแต่ว่าไม่รู้ช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะคะที่ไหนมีฝนตกกันบ้างหรือเปล่ายังไงระวังระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะคะบางวันก็ฝนตกอย่างหนักเลยบางวันครึ้มทั้งวันไม่มีแดดตากผ้าไม่แห้งสักทีนะคะช่วงหน้าฝนหลายคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนแบบนี้ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ต่อสู้ได้กับทุกสภาพอากาศกันเลยทีเดียวค่ะพูดถึงสภาพอากาศวันนี้นะคะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกคาดหมายลักษณะอากาศวันพุธที่10มิถุนายนเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ประมาณ60%ของพื้นที่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะยังไงก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

0: ฝนตกหนักฝนตกสะสมแบบนี้ก็ต้องระวังน้ำท่วมน้ำขังกันด้วยก็แล้วกันค่ะและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้านะคะตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นกันด้วยกันแล้วกันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงของ Soft Music Time กันไป2เพลงแล้วนะคะกับเพลง Right Here Waiting แล้วก็ It Must Haveเป็นเลิฟค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยที่เตรียมเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะยังไงติดตามฟังกันได้ตลอดทั้งรายการนี้เลยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ใครที่เจอปัญหาปลูกต้นอะไรแล้วไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะสำหรับการใช้งานดินเน่าก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสำหรับท่านที่สนใจดินเน่านะคะโทรไปสั่งซื้อได้เลยโทรได้ด่วนๆเลยค่ะเบอร์นี้021143990 021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: นเนี่ยค่ะจะต้องมีช่วงเวลาช่วงจังหวะที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างหรือว่าไม่ต้องอยากกลับไปแก้ไขก็ได้อยากอาจจะอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กเรารู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรมากดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากกลับย้อนกลับไปเรียนหนังสือไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆไม่ต้องเหนื่อยกับการทำงานไม่ต้องเหนื่อยกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะคะฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงเรื่องราวแบบนี้ค่ะ Back to December นะคะผลงานเพลงของ Taylor Swift ที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในเพลงที่ฟังแล้วก็อยากจะเอาไปคุยกับเจมินายไปถามเจมินายมาค่ะว่ารู้จักเพลง Back to December ไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลของเพลงนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเจมินายบอกว่าเพลง Back to December นะคะเป็นหนึ่งในเพลงฮิตที่ดังมากๆแล้วก็เป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยค่ะเป็นผลงานเพลงของ Taylor Swift นะคะจากอัลบั้มที่ชื่อว่า Speak Now ปล่อยออกมาเมื่อปี2010นั่นเองนะคะ16ปีที่แล้วเนาะแล้วก็จากข้อมูลที่ Gemini ให้มานะคะบอกว่ามีเวอร์ชันที่ Taylor's version ด้วยเป็นเวอร์ชันของ Taylor ที่ปล่อยออกมาในปี2023หรอคะต้องไปหาฟังหรือเปล่ายังมีให้ฟังไหมเพลงนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นเพลงแรกๆที่ Taylor Swift เขียนขึ้นมาเพื่อขอโทษอดีตคนรักแทนที่จะเป็นเพลงอกหักหรือว่าเป็นเพลงที่ต่อว่าต่อขานเหมือนเพลงอื่นๆนะคะแฟนเพลงแล้วก็สื่อส่วนใหญ่ก็คาดเดากันว่า Taylor Swift นะคะแต่งเพลงนี้ให้กับนักแสดงหนุ่มที่เป็นอดีตคนรักนั่นเองแล้วก็เลิกลากันไปก่อนที่จะปล่อยเพลงนี้ออกมาเนื้อหาของ Back to December นะคะเล่าถึงความรู้สึกเสียใจแล้วก็ความรู้สึกผิดที่เธอเป็นฝ่ายทำลายความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปใน December หรือว่าเดือนธันวาคมเพื่อที่จะไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดเอาไว้นะคะเหมือนอย่างท่อนนี้ในเพลงนี้นะคะที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นกัน I go back to December turn around and make it all right ก็คือว่าอยากจะฉันเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมแล้วก็ไปแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็เลยเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อยากจะย้อนเวลาได้เหมือนกันนะคะอยากจะย้อนกลับไปทำสิ่งต่างๆใหม่หรือว่าอยากจะย้อนกลับไปมีชีวิตในแบบสมัยเด็กๆอย่างที่บอกตอนเป็นเด็กมันไม่ต้องทำอะไรมากเนาะเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยเรียนหนังสือไปเรื่อยสมัยเรียนก็รู้สึกว่าหนักแล้วใช่ไหมคะขี้เกียจเรียนจังเลยพอโตมาหนักกว่าก็เลยอยากจะย้อนไปเป็นเด็กแต่ในเมื่อในความเป็นจริงเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราก็ใช้เวลาในแต่ละวันให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดดีกว่านะคะในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องอยากย้อนเวลากลับมาวันนี้เพื่อแก้ไขอะไรอีกแล้วทำให้ดีไปเลยในวันนี้นะคะส่งกำลังใจส่งพลังให้กับทุกๆคนผ่านบทเพลงในชั่วโมงของ Soft Music Time กับดีเจอ้อมไพรรวีในวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

นะคะ No Matter What ค่ะผลงานเพลงของบอยโซนเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตในยุค90นะคะเลือกมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงในชั่วโมงของ Soft Music Time วันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะ 11:55 แล้วเดี๋ยวดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนฝากเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับผลงานเพลงของ The Moffat นะคะกับเพลง Miss You Like Crazy ถ้าคิดถึงกันยังไงก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้กับ DJ อ้อมในรายการ Soft Music Time 11 โมงจนถึงเที่ยงนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะเจอกันได้ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วกลับมาฟังเพลงด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ DJ อ้อมลาไปก่อนกับเพลงนี้ค่ะ Miss You Like Crazy สวัสดีค่ะ

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ
1: นายกย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ชัยชนกเปิดใจปมดราม่าเรื่องแม่วุฒิการศึกษายังไม่เคยปิดบังขอหากจะโจมตีให้พุ่งเป้ามาที่ตนอย่าโฟกัสผิดจุดบิ๊กดุนแจงปมจีนส่งรถถังT-59Dให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบยานการข่าวยังไม่พบนำมาชายแดนเตือนฮุนเซนจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีเกิดเหตุจลาจลและประท้วงต่อต้านผู้อพยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับชายผู้ลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลาการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: ขอเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI International Academy Associate Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26นะคะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกได้ขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยค่ะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็ตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมนะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI International Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องค่ะนายกบอกว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกค่ะรัฐบาลใจจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบค่ะโดยนายกนะคะได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับ FBI International Academy Associate และเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะคณะผู้จัดการประชุมได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและการติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: นายชัยชนกนะครับออกตัวเรื่องของ TOR THAI Passport เพิ่มบันทึกแนบท้ายเข้าไปได้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวง DE เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันที่11มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับคาดหวังผลอย่างไรว่าเจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจและใส่ใจต่อโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งความคาดหวังมีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คืออยากปรับเปลี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการ ช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังความคิดเห็นก่อนตนรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับเห็นว่ามีกระบวนการทำให้หลายคนอยากแสดงความคิดเห็นรู้สึกไม่กล้าหรือว่ากังวลทั้งที่ทุกคนความคิดเห็นมีความสำคัญแต่ตนก็เชื่อว่าจะมีหลายคนครับร่วมแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งเมื่อถามว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัยชนกบอกว่าเท่าที่ตนศึกษาแล้วก็ได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอีในเชิงสิ่งที่ทำได้ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไทยเจรจากับคู่สัญญาได้ครับคิดว่าทำได้เยอะพอสมควรตามความเข้าใจของคนหลายอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการขอให้รอสรุปทีเดียวเพื่อความชัดเจนเมื่อถามว่าใน TOR มีการเปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แต่แนวทางขณะนี้คือเดินหน้าต่อแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่ารอฟังความเห็นในวันที่11มิถุนายนก่อนจริงๆทุกสัญญาต้องสามารถตอบได้ทุกอย่างแล้วหากตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าอย่างไรก็จะนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีประชาชนและก็เป็นธรรมตนคิดว่าสมควรที่จะเดินต่อครับเพราะเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นตนก็พร้อมทำทุกอย่างไม่ได้ยึดติดเมื่อถามอีกว่าไม่กังวลโครงการนี้จะฉุดความนิยมของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่าไม่ครับผมว่าเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นำมาปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรต่างๆนานาตราบใดที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินก็โอเคเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นครับ
1: คุณชัยชนกยังพูดถึงกรณีที่มีการโจมตีเรื่องของมารดาด้วยนะคะก็บอกว่าขอชี้แจงรอบเดียวค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองชัยชนกบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นนะคะทราบว่าหย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบแล้วค่ะซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและพอจำความได้คุณกรุณาชิดชอบก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดกับคุณพ่อนะคะแต่ก็เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมเลิกกันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และมีความสุขดีคบกันมายาวนานหลาย10ปีแล้วนายชัยชนกบอกว่าตนไม่ได้พบหรือว่าพูดคุยกับคุณแม่ค่ะโดยเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ก็ทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรนะคะส่วนคดีปี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนแล้วก็มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของตนนั้นนายชัยชนกบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นคราวนี้หากฝากอะไรถึงคุณแม่ถ้าเห็นข่าวนี้อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรขอบคุณที่ให้กำเนิดมาและเรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขค่ะส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตการเมืองของตนหรือว่าดิสเครดิตตนก็ขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวทุกคนมีความสุขอยู่แล้วค่ะเมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะว่าเราเป็นเป้าแล้วก็เป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายและเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าถ้ามีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปค่ะพ่อถามถึงเรื่องของกรณีวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยปิดบังค่ะเคยเรียนเพรพสคูลแล้วก็ไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายจึงออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทางที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งครอบครัวและก็การศึกษาด้วยนะคะพอถามถึงกระแสวิจารณ์ว่ามองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดหรือเปล่านะคะนายชัยชนกก็บอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองค่ะจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้และยึดจุดยืนนี้ค่ะ
2: ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสพัชเชียรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดงนายชัยชนกก็อธิบายด้วยนะครับว่าตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาขอให้ปล่อยเป็นตามกระบวนการกฎหมายขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้องสำหรับในส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือเรื่องที่นายชัยชิดชอบเรื่องนี้ตนอยากให้ไปเช็คข้อมูลด้วยตัวเองไม่ต้องฟังจากปากตนซึ่งเรื่องนี้ เนื้อที่ที่ปู่ชัยเซ็นเพราะมีเอกสารไม่มีเอกสารสิทธิ์เพียง6ไร่และเห็นแล้วว่าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวของเราก็เซ็นอยู่อะไรที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ถูกต้องเราต้องยึดมั่นในความถูกต้องแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ์และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฟ้องในส่วนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายขอให้เป็นเรื่องของทีมฝ่ายกฎหมายมาตอบเพื่อความชัดเจนสำหรับประเด็นดังกล่าวจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าผมคิดว่าไม่ครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อเช้าวานนี้มีผู้บาดเจ็บ10คนนะคะเป็นตำรวจ9นายประชาชนในพื้นที่อีก1คนค่ะฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อตำบลบาหลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนะคะขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทุกสภ.ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดค่ะโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเมืองนะคะมีรายงานจากหน่วยความมั่นคงนะคะว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้ามาพบปะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและก็อำเภอทานโตค่ะก็ได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงความสูญเสียของฝ่ายตนนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจระแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหด้วยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบสถิติคดีความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.รามันจังหวัดยะลาพบว่าตั้งแต่ปี2565จนถึงตอนนี้มีเหตุลอบวางระเบิดเกิดขึ้นแล้ว13ครั้งค่ะส่วนที่ปัตตานีนะคะเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่น้อยกว่า10คนนะคะวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบนถนนสาย418ปัตตานียะลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแม้ว่าจะเข้าสู่วันที่2แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังปิดกั้นพื้นที่อยู่นะคะรวมถึงปิดกั้นเส้นทางสาย418สายปัตตานียะลาทั้งขาเข้าขาออกทางนี้ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้โดยเข้าตรวจสอบแล้ว7จุดพบระเบิดของคนร้าย2จุดค่ะแล้วก็เหลืออีก8จุดนะคะทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุทั้งเศษถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนร้ายว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มใดค่ะในขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หลังจะได้สืบทราบว่าทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเตรียมการก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้และสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความถี่และก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่มากขึ้นครับว่าบ่ายโมงวันนี้ครับจะมีการประชุมร่วมกันกับกรรมการผู้แทนพิเศษ

0: รีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมด้วยคาดว่าน่าจะได้ทราบผลของการใช้กลไกผู้แทนพิเศษในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรขณะที่คณะพูดคุยสันติสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าก็มีทั้งกลุ่มที่พร้อมพูดคุยและต้องการเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและผู้นำทางศาสนาในส่วนของมาตรการเบื้องต้นที่จะมีการหารือในที่ประชุมวันนี้ครับนายชัดชัยบอกว่าวาระเบื้องต้นน่าจะเป็นการหาแนวทางในการบริหารจัดการและอาจจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของกรมและสอบต.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบครั้งนี้สำหรับนโยบายของสมช.เองต้องมีการปรับแก้หรือไม่เลขาสมช.บอกว่าคงไม่ปรับแก้อะไรครับเนื่องจากเป็นนโยบายตามกฎหมายมีการเสนอต่อรัฐสภารวมถึงได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมมาแล้วมองว่านโยบายที่ใช้มีส่วนร่วมกันเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็จะใช้นโยบายนี้เป็นหลักในการทำงานเช่นกันครับ
1: มาดูเรื่องของกัมพูชากันต่อนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังจากส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชา35คันค่ะได้บอกว่าเมื่อวานนี้ตนก็เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนะคะไปประชุมแล้วก็พาผู้บัญชาการเหล่าทัพไปกระชับความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสได้พบกับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามก็เป็นเรื่องปกติในโอกาสที่ตนได้รับตำแหน่งใหม่ค่ะพอถามถึงกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางจีนอธิบายเรื่องนี้กับฝ่ายไทยอย่างไรนะคะพลโทอดุลบอกว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่แล้วไทยก็รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศพอถามว่าการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าคงต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ไหนค่ะตอนนี้ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนพอถามว่าการส่งมอบครั้งนี้ถือว่าเป็นดีลเก่าระหว่างจีนกับกัมพูชาหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าเป็นดีลเดิมค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเรารู้ว่าเป็นดีลเก่าในการฝึกร่วมกันที่มีการรับปากกันว่าจะมีการนำยุทโธปกรณ์บางส่วนซึ่งก็คือรถถังที59ดีเมื่อถามว่าจะมีการโต้แย้งหรือว่าหารือกับจีนประเด็นนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าตามสัญญาเนี่ยจะมีการส่งมอบรถถังถึง93คันพลโทอดุลบอกว่าต้องดูค่ะว่ากัมพูชานำมาแล้วเอามาไว้พื้นที่ชายแดนหรือไม่นะคะและทางจีนก็ยังบอกว่าจะมีการส่งมอบเรือให้กัมพูชาด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาค่ะพลโทดุลบอกว่าหลังจากนี้ตนก็น่าจะเดินทางไปพบในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่นะคะอาจจะไปจีนค่ะซึ่งจะต้องพบกับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยสืบเนื่องจากนายกได้เดินทางไปฝรั่งเศสและเวียดนามรวมถึงรัสเซียที่จะเดินทางไปอีกรอบนะคะเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมกัมพูชาถึงมีอาวุธเข้ามาตอนนี้นะคะพลโทอดุลบอกว่าตอนที่มีการสู้รบกันเนี่ยเราสังเกตดูหลังจากสู้รบกับไทยจบเนี่ยเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในพื้นที่เราทราบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะสร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศหรือว่าการหาเสียงของเขาภายในประเทศเราห้ามเขาพูดเขาทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีผลคุกคามกับไทยในทางนโยบายซึ่งเราก็สังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเรานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นเรื่องการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับงานด้านความมั่นคงก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าตนก็มีหน้าที่เรื่องนโยบายและในส่วนของความพร้อมก็ขอให้เชื่อว่ากองทัพพร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติด ตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าหากเหล็กของซินเคอร์หยวนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งไร้คุณภาพสามารถสั่งปิดได้อีกเตรียมชี้แจงกระทู้สดฝ่ายค้านวันพรุ่งนี้

0: ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดดำเนินกิจการต่อใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าตนขอทำความเข้าใจก่อนว่าในการเปิดหรือว่าปิดโรงงานจะอยู่ในยุรพินิจและก็การดำเนินงานของอธิบดีและกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นขั้นตอนการปิดหรือว่าเปิดไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังตนรับตำแหน่งก็ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของตนแต่เท่าที่ได้รับรายงานมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเงื่อนไขต่างๆที่ทางกรมโรงงานได้ยื่นไปให้ซินเคยหยวนปรับปรุงก็ได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ทางบริษัทได้ทำครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ครับคาดว่าจะมีการกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลายฝ่ายเป็นกังวลพร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้แล้วก็จะนำเสนอแนวทางกำกับดูแลให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปสำหรับการเปิดอนุญาตที่กรมโรงงานได้มีการอนุญาตเฉพาะโรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วรวมในส่วนของคุณภาพเหล็กด้วยหรือไม่นายวราวุฒิก็บอกว่าวันนี้ทางกรมโรงงานจะมีการส่งข้อมูลมาให้ตนเพราะตนเองก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนวันจันทร์อังคารก็เดินทางเยือนเวียดนามเดี๋ยววันนี้ทางกรมโรงงานจะส่งข้อมูลมาให้ตนและนำเสนอในการถามกระทู้สดว่าจะร่วมกันหาวิธีแก้ไขความอุ่นใจหากประชาชนจึงมีข้อกังวลอยู่อย่างไรนะครับในส่วนของเรื่องคุณภาพเหล็กที่มีความกังวลอยู่หากไม่มีคุณภาพสวนทางกับเงื่อนไขที่โรงงานผ่านเกณฑ์แล้วจะสามารถสั่งปิดได้อีกหรือไม่นายวราวุฒิยืนยันว่าหากมีสินค้าออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นเหตุสำคัญที่จะขอให้มีการปรับปรุงและหากปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: จากเรื่องของเหล็กมาที่เรื่องของกุ้งนะคะที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วนี้เกิดจากที่มาเลเซียมีการกำหนดมาตรการนำเข้าสัตว์น้ำจากไทยโดยการตรวจสารในปลากระพงขาวจนกระทบกับกุ้งจึงถูกระงับชั่วคราวจนกว่าประเทศมาเลเซียจะประเมินความสามารถของไทยการป้องกันและควบคุมโรคเสร็จแล้วค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอหารือกับดาโตสรีมูฮัมหมัดชาบูรัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลย์นะคะเพื่อจะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรตนก็ขอให้มีการกำหนดวันเจรจาก็พร้อมที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซียค่ะโดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้และกุ้งไทยสามารถกลับไปส่งออกประเทศมาเลเซียได้นะคะสำหรับแนวทางการเจรจากับมาเลเซียเพื่อให้หยุดระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อนค่ะโดยได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจาแต่นั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจาจึงขอให้รัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนการเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นายสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เกษตรกำลังเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งอยู่นะครับโดยนางสุภจีบอกว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงของทั้งสองประเทศได้คุยกันก่อนแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาในระดับของอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้องส่วนเรื่องของสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซียนั้นนางสุภจีบอกว่าต้องดูว่ามีข้อติดขัดอะไรบ้างอย่างกรณีที่กุ้งถูกห้ามนำเข้ามาเลเซียตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่าประเทศไทยส่งกุ้งไปที่มาเล300ถึง400ตันต่อเดือนเราจึงต้องหาตลาดทดแทนเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการและชาวประมงภาคใต้ได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วภูมิภาคเราได้มีความร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งเนื่องจากไม่อยากให้มีภาระเรื่องของค่าขนส่งซึ่งเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยกระจายสินค้าตรงนี้จึงจะถือเป็นการช่วยในระยะสั้นครับทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีบอกว่าได้มีการให้โจทย์ไปว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่าจำนวนกุ้ง300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่ นางสุภจีบอกว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเราดูแลอยู่แล้วและพยายามจะดูว่ามีการกระจายรวมถึงหาช่องทางการตลาดและจัดกิจกรรมด้วยจึงเชื่อว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจะสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งตนไม่อยากให้ไปพูดว่าสุภจีบอกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาครับแต่ว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาครับ
1: เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะสำหรับพระที่ถูกรถชนขณะบิณฑบาตค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะเป็นหญิงอายุ58ปีเป็นแม่ค้าค่ะขี่รถจักรยานยนต์ชนพระสงฆ์อายุ60ปีขณะออกบิณฑบาตที่ย่านถนนวัวลายในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหลังเกิดเหตุก็มีพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วยพยุงร่างของพระเข้าข้างฟุตบาทก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะกระแทกพื้นถนนค่ะมีแผลถลอกตามร่างกายส่วนแม่ค้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนนะคะก็นอนนิ่งอยู่กลางถนนสักพักก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มีพลเมืองดีพยุงตัวออกจากกลางถนนไปนั่งที่ฟุตบาทค่ะมีเลือดกบปากฟันร่วงหลายซี่แล้วก็มีแผลถลอกที่หัวเข่านะคะพลเมืองดีก็ประสานรถพยาบาลรถกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามทางผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่นะคะก็ได้ความคืบหน้าคดีแล้วก็อาการของผู้บาดเจ็บค่ะทางผู้กำกับบอกว่าทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วนะคะพระสงฆ์มีบาดแผลบริเวณเนื้อคิ้วขวาหัวไหล่และเท้ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการเจ็บศีรษะเวียนหัวยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะส่วนผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มีบาดแผลที่ปากและฟันหน้าร่วงเกือบทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายมุมค่ะดูเหมือนว่าทางพระสงฆ์เนี่ยจะเดินข้ามถนนแบบกระทันหันจนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนถึงจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมค่ะพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนคนเดินข้ามควรจะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะก่อนที่จะข้ามเพื่อความปลอดภัยส่วนคนที่ขี่รถก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ประสงค์ถูกรถชนขณะออกบิณฑบาตถ้าย้อนไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระนรงค์หรือว่าพระคิมอายุ61ปีพระลูกวัดน้ำบ่อหลวงขณะเดินข้ามถนนหลังจะออกบิณฑบาตเพื่อจะกลับวัดซึ่งพระคิมนั้นอาการหนักถึงขั้นมรณภาพค่ะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุจลาจลและก็ประท้วงต่อต้านผู้อพยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือครับหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ชายลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีซึ่งก่อเหตุใช้มีดทำครัวแทงชายวัย40ปีอย่างโหดเหี้ยมทางตอนเหนือของเมืองครับกลุ่มผู้ประท้วงสวมหน้ากากจุดไฟเผารถยนต์หลายคันรวมถึงรถตำรวจและรถบัสประจำทางบริเวณทางหลวงสาย1ในกรุงเบลฟาสต์นอกจากนี้ก็ยังมีการปาระเบิดเพลิงจนส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังไฟไหม้เสียหายมีรายงานกลุ่มชายชะกันกว่า100คนบุกพังประตูและก็ทุบกระจกหน้าต่างบ้านเรือนในฝั่งตะวันออกของเบลฟาสต์ตลอดจนมีการบุกทำลายร้านรวงของชาวต่างชาติความไม่สงบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเบลฟาสต์แต่ว่าขยายตัวไปยังเมืองอื่นๆในไอร์แลนด์เหนือด้วยนะครับเช่นมีการเผารถตำรวจในเมืองพอร์ตตาดาวรวมถึงเกิดการรวมตัวประท้วงในลอนดอนกลาสโกแล้วก็เอดินเบระด้วยเหตุจลาจลครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความไม่พอใจกรณีชายชาวซูดานวัย30ปีที่เดินทางมายังไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ยื่นขอสิทธิ์ผู้ลี้ภัยในปี2023และได้รับสิทธิ์ให้อยู่ต่อได้ชั่วคราวจนถึงปี2028ใช้อาวุธมีดทำร้ายชายวัย40ปีบริเวณหน้าอาคารที่พักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์เมื่อกลางดึกคืนวันจันทร์ส่งผลให้เหยื่อบาดเจ็บสาหัสและมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าดวงตาคอและหลังที่น่าตกใจก็คือมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะมือมีดนั่งบนตัวเหยื่อที่บาดเจ็บแล้วก็เตรียมใช้มีดตัดศีรษะเหยื่อก่อนจะมีกลุ่มพลเมืองดีกลูเข้าไปช่วยระงับเหตุไว้ได้ทันก่อนที่ตำรวจจะมาถึงครับคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยการนำกลุ่มขวาจัดรวมถึงอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X ที่นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อเพื่อปลุกระดมให้ผู้คนออกมารวมตัวประท้วงบนท้องถนนชายผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับกุมในเวลาต่อมาครับแล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าครอบครองอาวุธมีดในที่สาธารณะและขู่ฆ่าโดยมีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมย้อนรอย M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวเช้าจันทร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับจนถึง13นาฬิกาต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
7: คุยข่าวเช้าจันทร์
8: ผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับ
7: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
8: หลังจากที่สักครู่เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวเนี่ยจากอสมทส่วนกลางซึ่งออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นหลายสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคราวนี้กลับมาติดตามข่าวสารในท้องถิ่นจันทบุรีของเรากันบ้างว่ามีเหตุการณ์ข่าวคราวกิจกรรมอะไรต่างๆกันบ้างนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่10
7: มิ
8: ถุนายนนะครับผมเพิ่มแป๊บเดียวก็วันพุธแล้ว
7: อีก2วันทำงานนะคะก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้ว
8: แต่สำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ได้หยุดเลยทำงานประจำ
7: ค่ะ
8: มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะอาจจะเป็นชาวสวน นะ
7: ไม่มีวันหยุดเลยจริงๆนะคะอ
8: ยากหยุดตอนไหนค่อยหยุดเอา
7: ค่ะ
8: นะอยากตื่นตอนไหนค่อยตื่นเอา
7: ค่ะ
8: นะครับผมอ่ะข่าวคราววันนี้มีอะไรกันบ้าง

0: างในช่วงแรกน้องบางพรจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
1: พาเดินทางไปที่เทศบาลเมืองท่าฉางนะคะไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคุณผู้ฟังค่ะเขาจะเปิดให้บริการจนถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะมีของใช้สินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้คุณด้วยค่ะใครที่ได้ยินปังปอนในตอนนี้รีบเดินทางไปได้นะคะที่เทศบาลเมืองท่าฉางนะคะจนถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะในวันพุธค่ะก็คือวันนี้นะคะ10 มิถุนายน 2569โดยเทศบาลเมืองท่าฉางเขามีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกในการช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าฉางค่ะนอกจากนี้เขาเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาสินค้าไปจำหน่ายกันได้นะคะภายในงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ได้ยินเสียงปังปอนตอนนี้รีบเดินทางไปได้เลยนะคะจนถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะคะแล้วก็สินค้าในงานเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าโทรไปจองได้ไหมนะคะอินบ็อกซ์ไปจองได้ไหม
0: จองนี่จองสินค้าหรือว่าจอง
1: สินค้าทุกกรณีนะคะก็จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบเดินทางกันไปนะคะไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกมีคุณภาพที่เทศบาลเมืองท่าฉางนั่นเองค่ะ
0: ฉะนั้นเราสองคนจัดรายการเสร็จก
1: ็ยังทันค่ะ
0: ยังทันนะครับไปด้วยเพราะว่าของถูกนี่ใครๆก็ชอบนะฮะเอาเป็นว่ายังไงพูดถึงเรื่องของนะฮะถูกฉะนั้นต้องรีบไปกันนะฮะอย่างทันกับสินค้านะฮะที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสักครู่ไปท่าช้างกันละคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวคราวเรื่องราวนะฮะกรมการค้าภายในเขาจับมือกับภาคเอกชนนะฮะรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานในราคานำตลาดนะก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยระบายผลผลิตแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งโครงการตรงนี้มีขึ้นในระหว่างวันนี้จนถึงวันที่18 มิถุนายน 2569นะครับก็จะมีการรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานนะโดยตรงรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรนะครับแล้วก็ราคานะราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปนะซึ่งก็จะมีจุดรับซื้อนะ2 จุดที่จะนำเรียนให้ทราบในตอนนี้ก็คือบริษัท M Thai Intertrade 2001จำกัดนะอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรีของเราแล้วก็นอกจากนั้นยังมีที่บริษัทจันทบุรี Global Food จำกัดนะอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับที่อยากจะจำหน่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดีๆตรงนี้สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการจำหน่ายผลผลิตก็ง่ายๆบัตรนะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของสำเนาทะเบียนเกษตรนะเกษตรกรของพี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดก็นำผลผลิตมาจำหน่ายได้ทันทีณจุดรับซื้อทั้ง2แห่งซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการในการที่จะช่วยนะสำหรับพี่น้องชาวสวนมังคุดเพราะว่าราคาในตอนนี้ก็รู้สึกว่านะออกมาแล้วเนี่ยพอผลผลิตมันเยอะเหมือนกับว่าราคาก็ตกลงไปนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปริมาณมันเยอะนะฉะนั้นต้องช่วยกันกินด้วยนะวันละกิโล2 กิโล
1: อันนั้นก็จะเยอะไป
0: ใช่ไหมมังคุดนี่เป็นยาเย็นนะเวลาทานทุเรียนก
1: ็ทานมังคุด
0: มังคุดตามแต่สำหรับบางคนบอกนะฮะตังจะซื้อทุเรียนนี่ก็หาก่อนก็แล้วกันส่วนตังซื้อมังคุดยังพอหาได
1: ้
0: เพราะทุเรียนแพงกว่าใช่ไหม
1: ค่ะพาไปที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ดีกว่านะคะหลายคนอาจจะมีความทรงจำกับเมืองท่าใหม่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนทุกท่านไปร่วมย้อนรอยความทรงจำกับกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองท่าใหม่กันด้วยนะคะเมืองท่าใหม่ในความทรงจำของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะหลายคนบอกว่าเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตของชุมชนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปแบ่งปันภาพถ่ายในอดีตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาพบ้านโบราณนะคะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศภายในวันวานที่คุณเคยมีประสบการณ์นะคะหรือว่าใครที่อยากจะรวบรวมนะคะเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในเมืองท่าใหม่นะคะก็สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายได้เลยนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมส่งนะคะภาพถ่ายเมืองท่าใหม่ในอดีตเป็นภาพสถานที่เป็นผู้คนนะคะหรือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญในเมืองท่าใหม่ได้หมดเลยค่ะใครอยากจะเอาเป็นภาพความประทับใจนะคะที่ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวแบบนี้ก็ได้เลยค่ะแล้ว ล้วก็อย่าลืมบอกเล่าเรื่องราวนะคะช่วงเวลาแล้วก็ความสำคัญของภาพภาพนั้นนะคะมีต่อคุณแบบไหนยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะส่งภาพนั้นได้เลยค่ะแล้วภาพที่เขารวบรวมได้เขาจะไปจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองท่าใหม่แล้วก็นำไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองท่าใหม่อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ส่งภาพไปร่วมกันได้เลยนะคะนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าใหม่จะมีการจับสลากผู้โชคดี10ท่านค่ะในการรับของที่ระลึกในการร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะคะใครชื่นชอบการถ่ายภาพแบบนี้แล้วก็ไปส่งภาพสวยๆกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะหรือว่าจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เลยนะคะ
0: เมืองท่าใหม่ก็มีสถานที่สวยงามค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นวิวทะเลวัดวาอารามหรือว่าจะเป็นตัวเมืองนะฮะอำเภอท่าใหม่เนี่ยเพราะว่าสาเหตุที่เห็นบ่อยเพราะว่า GPS พาหลงไปบ่อยนะครับ
1: เข้าไปในตัวเมืองจะมี
0: ตั้ง GPS นี่คือจะพาเข้าเมืองตลอดพาเข้าตัวอำเภอตลอด
1: ปกติเมืองไปเลย
0: ปกติเราอุตส่าห์ว่าจะเบี่ยงนะเลี่ยงรถติดเลี่ยงถนนแคบผ่านเข้าทุกครั้งเลยทีเดียวแต่เวลาเข้าไปเนี่ยก็เห็นภาพบรรยากาศว่าบ้านเก่าแก่แล้วก็ความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยก่อนแล้วก็ถนนหนทางที่ยังอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพเป็นความประทับใจเหมือนกันเวลาได้ผ่านไปนะครับจากท่าใหม่พาไปต่อที่ท่านี้ฮะท่าช้างครับท่าช้างเขามีนะข่าวคราวสำหรับใครที่กำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเขาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล้วก็เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับ1ครับกองช่างครับก็จะมีพนักงานจ้างตามภารกิจนะฮะตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบานะตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาจำนวน1อัตรานะครับแล้วก็ยังมีพนักงานจ้างทั่วไปนะตำแหน่งคนงาน1อัตรา2ครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะก็รับสมัครนะพนักงานจ้างตามภารกิจก็คือตำแหน่งพนักงานขับรถนะขับรถยนต์นะฮะ1อัตราแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์นะทางด้านนี้กำลังมองหางานกันอยู่ก็สามารถไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่10ถึง18มิถุนายน2569นะครับในวันและเวลาราชการครับผมเอกสารและรายละเอียดต่างๆใบสมัครนะหรือว่าจะเป็นหลักฐานการสมัครก็เตรียมให้พร้อมแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดก่อนนะก่อนที่จะเดินทางไปสมัครก็สอบถามได้ที่นะหมายเลขโทรศัพท์039-471-700สำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าช้างนะงานบริหารงานบุคคลนะครับผมก็เป็นข่าวคราวดีๆเพราะว่าเผื่อบางคนกำลังมองหางานกันอยู่พอดีนะแล้วมีตำแหน่งงานว่างนะฟังรายการเราพอดีก็โอ้โห
1: แวะไปสมัครได้เลย
0: ไปสมัครกันได้ก็เผื่อนะฮะได้รับการบรรจุนะครับ
1: ค่ะพาไปต่อที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีนะคะมีประกาศแบบนี้ค่ะว่า work from anywhere นะคะสามารถทำงานได้ทุกที่แล้วทำในทุกๆวันพุธด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยทางด้านของททสำนักงานจันทบุรีจะมีการทำงานทุกที่นะคะในทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกวันพุธนะคะตามมติครม.เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการรณรงค์ขอความร่วมมือนะคะในการที่จะงดใช้พลังงานแล้วก็ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามสถานการณ์ความไม่สงบในส่วนของตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะคะโดยเริ่มกันวันนี้วันแรกค่ะ10มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะท่านไหนที่ต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 จนถึง 4:30 ตอนเย็นนะคะหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0625951902หรือจะอินบ็อกไปก็ได้นะคะที่เพจ Facebook ของททสำนักงานจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: จากททไปที่กปภนะบางท่านเอ๊ะกปภคืออะไรการประปาส่วนภูมิภาคนะสาขาจันทบุรีนะครับผมเขามีข่าวคราวดีๆโดยเฉพาะมาตรการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ลดให้ 15% เลยนะฮะน้องบางปอนถ้าเกิดน้องบางปอนมีบ้านหลายหลังนะจะติดตั้งประปาเข้าบ้านนะเผื่อทำเป็นบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนนี้การประปาส่วนภูมิภาคนะครับหรือกปภ.สาขาจันทบุรีครับ นะแจ้งมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 15% นะครับผมซึ่งก็มีเงื่อนไขรายละเอียดนะในการรับสิทธิ์ดังนี้ครับประเภทที่พักอาศัยเฉพาะนะฮะผู้ใช้น้ำประเภทที่1นะรหัสผู้ใช้น้ำ11แล้วก็13นะฮะแล้วก็ขนาดมาตรวัดน้ำสำหรับการติดตั้งนะมาตรวัดน้ำขนาดนะครึ่งนิ้วนะครับผม 1/2 นิ้วลักษณะการติดตั้งครับต้องเป็นการขอติดตั้งประปาแบบถาวรเท่านั้นนะฮะระยะนะระยะการวางท่อเป็นการเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายไม่เกินนะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำเนี่ยไม่เกิน10เมตรนะครับกำหนดการดำเนินงานก็จะเป็นช่วงเวลานะที่จะเปิดรับคำร้องตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคมถึงศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับในช่วงของการกำหนดการชำระเงินจะต้องดำเนินการชำระค่าติดตั้งภายในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับผมสำหรับใครสนใจก็สามารถที่จะยื่นคำร้องนะผู้ที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ผ่านทุกช่องทางนะทั้งการติดต่อด้วยตนเองก็คือ walk in ณสำนักงานประปาหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็ลดให้ 15%
1: ค่ะถือว่าเยอะนะคะ
0: จะติดตั้งใหม่ช่วงนี้นะครับก็เป็นข่าวคราวที่บอกกล่าวกันแต่ยังไงก็นะวางแผนให้ดีนะฮะเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะมีหลายหลังน
1: ะ
0: คำนวณค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะติดตั้งแล้ว
1: ค่ะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้เลยนะคะยังคงอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีแต่เป็นเรื่องของการงดจ่ายน้ำตัดมาดนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีการไปตัดมิเตอร์น้ำของคุณนะคะในวันที่16มิถุนายนนี้สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาที่ค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วได้ยินเสียงของปังปอนแบบนี้รีบไปชำระให้เรียบร้อยก่อนที่จะถูกตัดมาดน้ำกันด้วยนะคะเป็นระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ผู้ใช้น้ำประปาทุกท่านเลยนะคะชำระค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวค่ะในการป้องกันไม่ให้ถูกงดจ่ายน้ำประปานะคะทีนี้ช่องทางในการชำระเงินค่าประปามีหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะสามารถชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรนะคะว่าเอ๊ะจ่ายเงินค่าน้ำไปหรือยังนะคะติดต่อไปเบอร์นี้ได้เลยค่ะ039-322-040หรือจะเป็นสายด่วน1662ได้เลยนะคะ
0: ไปกันต่อที่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่นะครับที่จะออกบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าพูดถึงเลือดหรือว่าโลหิตเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะมีข่าวคราวประกาศรับสมัครบ่อยๆบางคนมีเคสอุบัติเหตุต้องผ่าตัดแล้วก็ใช้เลือดเยอะบางทีบางกลุ่มก็ขาด
1: แคลนใช่ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันคือจะมีเคสลักษณะดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายนก็ขอแจ้งไปยังสำหรับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะครับผมโดยเฉพาะโครงการต่างๆเพื่อที่จะเปิดรับบริจาคโลหิตสำหรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันที่12ถึง14มิถุนายนนะครับก็จะมีวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับผมก็เปิดรับบริจาคณศูนย์รับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:30 นนะครับและจุดที่2ก็คือศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีชั้น2ก็เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 18:30 นถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยบางคนก็ภาคเช้าอาจจะไม่สะดวกเนี่ยอาจจะสะดวกภาคบ่ายก็ไปนะฮะสามารถไปบริจาค กันได้นอกจากนั้นยังได้จะออกหน่วยรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นวันอังคารที่16มิถุนายนก็จะออกรับบริจาคหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงอำเภอแหลมสิงนะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอามวันอังคารที่23มิถุนายนหอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาวนะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนก็ออกรับบริจาคโลหิตณหอประชุมที่ว่าการอำเภอมะขามฉะนั้นในแต่ละจุดในแต่ละหน่วยพื้นที่ต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังท่านใดอยู่ใกล้ฟังรายการเราแล้วนะครับหรือว่าทราบข่าวจากนะ Facebook นะจากเพจโซเชียลต่างๆก็สามารถที่จะ ไปร่วมบริจาคกันได้ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการทำบุญร่วมกันและก็ช่วยเหลือสำหรับเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆก็039-319-616นะครับ039-319-616ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแต่อย่าลืมนะครับ

0: เตรียมตัวให้พร้อมน
1: ะ
0: สุขภาพร่างกายนะเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยถ้าออดออดแอดแอดเหมือนน้องปองปอนี่บริจาคได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะน้ำหนักไม่ถึง
0: น้ำหนักไม่ถึงนะฮะเกินใช่ไหม
1: นะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะบมจ.อสมทของเรานะคะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะมาร่วมส่งแรงใจในการเชียร์ทีมชาติที่คุณรักกันนะคะทีมไหนที่เป็นทีมโปรดที่คุณชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังค่ะในทุกแมตช์สำคัญแบบนี้ค่ะของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับบมจ.อสมทของเราด้วยนะคะ
0: ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุสื่อต่างๆหรือว่าจะเป็นทีวีช่อง9แล้วก็สื่ออสมทนะครับผมในตอนนี้อุบไว้ก่อนเพราะบรรยากาศของเกมเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอย่าง Active Radio เนี่ย
1: FM
0: 99เนี่ยโหเขาคลื่นกีฬาอยู่แล้วด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ละคนนี่คือมือฉมังทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ที่ผู้รู้และบรรยายนี่คือเวลาบรรยายเกมหรือนำเสนออะไรต่างๆหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆนี่ต้องบอกเลยว่าม
1: ันแน่นอน
0: มันสนุกนะฮะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกันละกันนะครับนั่นคือกิจกรรมดีๆที่นะอุบไว้แต่ให้ติดตามกับเรานะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตตลอดนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเช่นกันนะคะพี่เอกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
0: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลม
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นบ้าง
1: ค่ะ
0: บางคนโดนฝนก็ปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวไม่สบายก็รู้สึกว่าฟึดฟัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหลายๆคนก็เริ่มเป็นนักสืบกันแล้วในตอนนี
1: ้สืบนี่คือสืบน้ำมูกใช่ไหมนะคะ
0: ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผม
1: ก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทได้เลยนะคะหรือจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะ0394714446นะคะส่งเป็นจดหมายข่าวฝากมาได้เลยค่ะเดี๋ยวมีพี่ไปรษณีย์มาส่งให้นะคะส่งมาได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารทักทายกันนั่นเองนะคะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมดีๆนะครับข่าวสารต่างๆส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้และเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการออกอากาศทั้งทางอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook อสมทนะครับเป็นภาษาไทยเลยพิมพ์อสมทจันทบุรีนะครับผมก็ติดตามข่าวคราวต่างๆหรือว่ามีข่าวสารก็ทักมาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข่าวสารทางเพจอสมทได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไงจะไปช้อปปิ้งแถวๆเทศบาลเมืองท่าช้างแล้ว
1: ยังทันค่ะถึงบ่ายโมงครึ่ง
0: เพราะว่าเหลือเวลายังน้อยคือน่าจะเลทๆบ้างแหละ
1: นะ
0: ครับผมแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมไปใช้จ่ายกันนะครับบางคนคืออาจจะงานยุ่งนะแต่สำหรับบางคนคือยังไม่ได้ใช้เลยบางคนที่หมดแล้วก็มีวันละ200ที่ภาครัฐเขาให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ผมมารับช่วงต่อบ่าย2โมงนะครับเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์ 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

13นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีจี้ถามรัฐมนตรีปลัดมหาไทยคืบหน้าปราบมาเฟียภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขนายพีรพลเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคาและยังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตนเองก่อนจะมอบหมายให้นายพีรพลให้นายพลพีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชาดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่นี้ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพาวุฒิพักประชาชนซัด THAI Passport ส่อหัวครั้งใหญ่นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการ THAI Passport ว่าวันพรุ่งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสงสัยคือปลัดกระทรวงออกมาบอกว่ารับฟังไปแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จึงตั้งข้อสงสัยว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาเหตุใดถึงไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นทำไมจึงมาเปิดรับฟังความคิดเห็นย้อนหลังเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนโครงการนี้เริ่มต้นจากมีเงินเหลือแล้วจะเอาเงินเหลือออกมาจากกองทุนได้อย่างไรเมื่อถามว่าจะติดตามการเปิดรับฟังความเห็นของกระทรวงดีอีอย่างไรนายพาวุฒิกล่าวว่านางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ามีการรับฟังความเห็นเปิดกว้างแต่ใน TOR ใครที่จะเข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้จะต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยกี่บริษัทที่มีความสามารถในการรับโครงการลักษณะนี้ได้มีเพียงไม่เกิน15บริษัทเท่านั้นโดย15บริษัทนี้รู้จักกันดีจึงส่อให้เห็นถึงการหัวนักเตะทีมชาติอิหร่านอาจอยู่ในสหรัฐได้เพียง1วันความคืบหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดนักเตะทีมชาติอิหร่านออกมาทักทายแฟนบอลก่อนจะลงฝึกซ้อมที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกภายหลังจากกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยในวันเดียวกันว่าทีมชาติอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ในวันแข่งเพียง1วันเท่านั้นและต้องออกจากประเทศทันทีทัพนักเตะอิหร่านเดินทางถึงเมืองติฮัวนาตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานว่าทีมชาติอิหร่านอาจต้องเดินทางเข้าสหรัฐและออกจากประเทศภายในวันเดียวกับการแข่งขันก่อนที่เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกยืนยันว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการพักค้างคืนภายในสหรัฐแต่อย่างใดอิหร่านมีโปรแกรมลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่นครลอสแอนเจลิสในวันที่15มิถุนายนจากนั้นพบกับเบลเยียมที่ลอสแอนเจลิสเช่นกันในวันที่21มิถุนายนก่อนจะเดินทางไปพบกับอียิปต์ที่เมืองซีแอตเทิลในวันที่26มิถุนายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 น
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
15: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Emcot เตือนภัย
1: ช่วงนี้ปังปอนมาเตือนภัยเหมือนเดิมในช่วงของ Emcot ยกนิ้วนะก็ผู้ฟังทุกครั้งที่มีบอลโลกหลายคนเริ่มต้นจากคำง่ายๆแบบนี้แทงบอลเล่นๆไม่กี่ร้อยบาทคงไม่เป็นอะไรแน่นอนแต่หลายคนก็ลืมคิดไปนะคะว่าเมื่อเวลาที่เราชนะก็อยากจะเล่นต่อแต่ถ้าเราแพ้ก็อยากจะเอาคืนค่ะสุดท้ายไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเงินก็ไหลกลับไปหาเจ้ามือแล้วก็เว็บพนันอยู่ดีนอกจากนี้การพนันฟุตบอลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ว่าออนไลน์ค่ะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะลูกยิงลูกเดียวอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันแต่การพนันอาจทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังโดยผู้เล่นนะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือแล้วก็เจ้าของเว็บพนันค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะสำหรับใครที่ไปแปะลิงก์นะคะหรือว่ามีโฆษณาโปรโมทพนันมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็ไปชวนเล่นพนันออนไลน์แบบนี้มีโทษจำคุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินแล้วก็อนาคตของตัวเองด้วยนะคะ
0: Emcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Hot Green News
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: Hot Green News
1: แต่ละปีมีการใช้งานผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั่วโลกประมาณ167,000ล้านชิ้นสร้างขยะปริมาณ25ล้านตันคิดเป็น 300,000 ชิ้นต่อนาทีสตาร์ทอัพในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสได้มีการนำผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้งที่มาพร้อมกับซองเชื้อราที่ผู้ใช้สามารถโรยลงบนผ้าอ้อมก่อนจะทิ้งลงถังขยะภายใน 1-2 สัปดาห์เชื้อราจะมีการช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายพลาสติกในผ้าอ้อมสำหรับเชื้อรามีความสามารถพิเศษในการย่อยสลายวัสดุที่ซับซ้อนเช่นลิกไนต์ในไม้ซึ่งโครงสร้างใกล้เคียงกับพลาสติกการทดลองในห้องแลบเผยให้เห็นว่าหลังผ่านไป9เดือนผ้าอ้อมที่ใช้แล้วถูกบ่มด้วยเชื้อราจะกลายเป็นดินดำที่อุดมสมบูรณ์แม้ผลลัพธ์จะน่าทึ่งบริษัทก็ยังคงศึกษาผลการย่อยสลายในสภาพแวดล้อมจริงหวังนำข้อมูลไปยืนยันและขยายผลในปีหน้านอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาใช้เชื้อรากับผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่และนอกจากนี้ปัจจุบันผ้าอ้อมชุดนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนเป็นอย่างมาก
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ลดขยะอาหารเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคีเครือข่าย15ภาคีองค์กรสำหรับการประกาศในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาขยะแต่จะเป็นการวางรากฐานในการขับเคลื่อนทั้งการสื่อสารการรณรงค์การนำร่องลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกภาคส่วนสามารถร่วมเป็นพลังสำคัญในการจุดประกายและผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติ

0: ำนำไปสู่การลดขยะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์จากแมลงเติบโตเร็วและแรงตามเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดมูลค่าสินค้าตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้มีอุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารและสารอาหารทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพธุรกิจอาหารเสริมหรือเวชสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบายฟื้นฟูที่ดินให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรหมอดินอาสาและประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำการฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับการแปรสภาพทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินภัยแล้งและนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการและการฟื้นฟูที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการรักษาดินอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกพต.ถกนัดแรกจับตาเคาะมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังก่อเหตุทีคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ประชุมนัดแรกโดยมีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมซึ่งจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามในวันมูฮัมหมัดนอมะทาถึงการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้มีการก่อเหตุถี่ขึ้นว่าน่าจะมาปัจจัยใดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาบอกเพียงสั้นๆว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ส่วนในฐานะคนในพื้นที่มองว่าเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมทันทีขณะที่นายภาสกรระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงท่านี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชากับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกแต่ไม่ได้คำตอบคำถามนี้พร้อมเดินเข้าร่วมประชุมทันทีผบ.ทร.ยันเตรียมพร้อมชายแดนจันทบุรีตราดหลังจีนส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชาพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนประเทศเวียดนามพร้อมคณะนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หมดแล้วส่วนเรื่องความคืบหน้าโครงการเรือฟรีเกตในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนผบ.ทร.กล่าวว่าไม่เกินเดือนนี้เมื่อถามถึงกรณีโครงการเรือฟรีเกตลำที่2หลังมีรายงานว่าต้องเลื่อนออกไปเป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571นั้นจะกระทบต่อแผนกองทัพเรือหรือไม่ผบ.ทร.กล่าวว่าอันนี้ one on track อยู่ในขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีประเทศจีนส่งมอบรถถังที่59ดีให้กัมพูชาจะกระทบไทยหรือไม่เพราะอาจนำมาไว้บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดผบ.ทร.กล่าวว่าเตรียมพร้อมและย้ำว่ายังคงดูแลชายแดนเข้มข้นอย่าไปบอกว่าเปิดด่านไม่เคยบอกตรงไหนเลยว่าจะเปิดด่านครูบาดวงแก้ววัดป่าดวงแก้วโพธิญาณจังหวัดลำปางเข้าให้กำลังใจหญิงที่ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถชนได้รับบาดเจ็บและลูก2ขวบเสียชีวิตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2แม่ลูกแม่ขาหัก2ท่อนยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางส่วนลูกน้อยวัย2ขวบเสียชีวิตในเช้าของวันนี้ทางครูบาดวงแก้วแห่งวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแม่พร้อมทั้งนำร่างของน้องออกจากโรงพยาบาลไปไว้ที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานที่ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลโดยมีญาติรอรับและนำขนมอาหารของเล่นไปรอรับน้องก่อนที่จะนำร่างเข้าสู่ตู้เย็นซึ่งมีสภาพยังคงเหมือนคนกำลังนอนปกติจากนั้นครูบาดวงแก้วได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุกรวดน้ำและแผ่เมตตาให้กับน้องโดยทางญาติจะขอสวดพระอภิธรรมศพ1คืนก่อนที่จะปิดศพไว้รอจนกว่าแม่ของน้องจะสามารถออกจากโรงพยาบาลมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายได้ซึ่งครูบาดวงแก้วได้ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มักจะดื่มสุรายาเมาแล้วขาดสติจึงเกิดความเสียหายกับคนอื่นขอให้มีสติและขอให้ศพของน้องเป็นศพสุดท้ายส่วนทางด้านอำเภอเมืองลำปางในอำเภอเมืองลำปางได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีบกพร่องในทางความประพฤติประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดื่มสุราแล้วขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายโดยจะมีการเริ่มสอบในวันพรุ่งนี้ทางด้านคดีอาญาและทางแพ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายทั้งหมดและจะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
12: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
17: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
19: โตโ
11: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Regen แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
19: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ฟอร์ดศพชัยไกลยุรเสน นะครับและนี่คือไม่อยากให้เธอลำบากใจและก่อนหน้านั้นแรปเตอร์ครับคิดถึงเธอ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงนั่นแหละ17นาฬิกาและบรรยากาศในช่วงบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครับบรรยากาศของเพลงสปริงออกนะเพลงสปริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำในยุค80 90หรือว่าจะเป็นนะยุค2000กลางเก่ากลางใหม่ก็ยินดีนะครับช่วยผมเพิ่มเติมได้ช่องทางก็039-471-444ทางออนไลน์นะติดตามกันได้ทั่วทุกพื้นที่ทางแอปพลิเคชัน

0: M Cut Connect นะครับฉะนั้นยังไงก็ช่วยผมเพิ่มเติมกันได้ทักทายกันได้อย่างต่อเนื่องแล้วการบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างสักครู่ข้างนอกนี่ฝนตกนะมีลมนิดๆแล้วก็ฝนตกแรงนิดนึงนะแต่นี่ตอนนี้น่าจะนิ่งเงียบก็คิดว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้หลายจุดพื้นที่นะของจังหวัดจันทบุรีนะจะมีฝนตกแล้วก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศเตือนหลายจังหวัดทั่วประเทศอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการเดินทางการทำงานหรือว่าจะเป็นการทำธุระปะปังนะการประกอบอาชีพคงจะต้องระมัดระวังกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: M-Cut Break Time
2: Your request

0: จะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เธอจะมองคอยมองบ้างยังมีคนหนึ่งที่ยังคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆขอเป็นคนหนึ่งครับเพลงเก่าของคุณตู่นันทิดาแก้ววัวสายนะครับมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในช่วงครึ่งหลังกันนะครับ
1: Your request

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
6: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut Hello One One

0: เบิร์ตธงชัยไม่ยินไตนะครับและนี่คือเสียงกระซิบครับจากอัลบั้มเบิร์ตสคสนะครับผมและก่อนหน้านั้นสายกันไปเพลงเก่าของโอเวชั่นครับ2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆที่นี่อสมทจันทบุรี Mcard จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะครับผมตอนนี้มีข่าวคราวดีๆกิจกรรมดีๆก็ต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลโลกในตอนนี้ที่กำลังจับตากันเป็นพิเศษโดยเฉพาะบรรดาคอลูกหนังนะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังครับมาร่วมกิจกรรมนะสุดพิเศษครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับผมร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักครับทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกครับในทุกแมตช์นะสำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงในกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะครับเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับผมนั่นคือกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้ทุกๆคนธรรมดานะขอลูกหนังไม่ควรพลาดนะครับ
1: Mcard Hello One
0: บรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำครับย้อนเวลากลับไปกับศิลปินร็อกที่หลายคนนั้นรู้จักและก็คุ้นเคยและนี่คือกว่าจะรู้สึกครับ

0: ติแล้วเป็นคนที่จะปฏิเสธใครมาตลอดแล้วก็ปิดหัวใจไม่ให้ใครเข้ามาแต่สุดท้ายความดีทำให้ต้องนะแพ้ใจเหมือนกับเพลงนี้ใหม่เจริญปุระนะครับและก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงร็อกที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ไปไฮร็อกครับกับเพลงกว่าจะรู้สึกมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ตะวันออกสุดเลยนะครับผม
1: Your Request
0: เดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลูกทุ่งนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับเพลงที่คุณฟังช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับ

M-Pod Hello 1-1

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีย้ำปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จการปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการโดยย้ำกลางที่ประชุมครม.ว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติได้สั่งการ4หน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังตำรวจสอบสวนกลางทลายโกดังกาแฟปลอมสวมเลขอย.มัจฉะฉลากลวงสร้างขายออนไลน์ส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า1ล้านชิ้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังหลายฝ่ายปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดของกลาง26รายการกว่า1ล้านชิ้นมูลค่ากว่า12ล้านบาทโดยสืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพโดยพบผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่มีการแสดงเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐานและหลงเชื่อซื้อสินค้าไปบริโภคทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าวและตรวจยึดของกลางจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าโกดังเก็บสินค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการในลักษณะเก็บแพ็คส่งโดยนายกุยพนักงานชาวจีนแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีนซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีนจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทยมียอดการส่งสินค้าวันละ200ถึง300ชิ้นโดยทำมาแล้วประมาณ6เดือนกกร.คาด GDP ปี69ขยายตัว 1.6% ถึง 2% ไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงกำลังซื้อนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกกร.คาดการ GDP ปี2569ขยายตัวที่ร้อยละ 1.6% ถึง 2.0 จากเดิม 1.2 ถึง 1.6%ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดอยู่ที่ 2.5 ถึง 3% และปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็นขยายตัว 8 ถึง 10% จากเดิมคาดว่าจะทรงตัวกกร.มีความกังวลต่อแรงกดดันจากเขตขาล่างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า300บริษัทล่าสุดที่ชี้ว่าได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและรายได้ปรับลดลงจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับเขตขาบนเป็นตัวเร่งซึ่งภาคเอกชนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 170,000 ล้านบาทจะช่วยพยุงและขับเคลื่อนกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
9: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
16: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
17: M-Card Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ผู้คนบนโลกใบนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่คนที่จะมาเจอกันได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบุญนำพาจริงๆแต่สำหรับบางคนก็กรรมนำพานะให้มาเจอกันทั้งบุญทั้งกรรมกรรมก็คือการกระทำกรรมดีนะฮะก็นะส่งผลในเรื่องที่ดีแต่สำหรับกรรมที่ไม่ดีก็ส่งผลในเรื่องที่ไม่ดีไม้ไทยนะครับกับเพลงนี้ให้บุญนำพาครับส่วนก่อนนั้นผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูณ2เพลงครับนะกับบรรยากาศในช่วงบ่าย3โมงเป็นต้นไปจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาหลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกจัญญวัฒน์ผลพินิจพร้อมกับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมช่องทางก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะครับผมหรือว่าจะเป็นทักมาทางข้อความของเพจอสมทจันทบุรีก็ยินดีนะครับและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มีการช่วงบ่ายการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจของคุณผู้ฟังครับผมไปกันต่อที่ผู้ชายคนนี้คนบ้านเดียวกันบ้านห่างกันประมาณ10กิโลไม้พิรมพรครับถนนนักสู้ครับ

0: ู้ต่อไปนะครับบนเส้นทางนี้ของถนนนักสู้ทุกคนเนี่ยวันนี้อาจจะล้มลุกคลุกคลานวันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่อีกสักวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับไม้พิรมพรครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไททอลสมิธมาร่วมแจมฟิชลิงด้วยนะครับผมถนนนักสู้มาเป็นกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู้ต่อไปครับวันนี้จะล้มหรือว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังต้องสู้อีกนะฮะเพราะว่าเราจะสู้จนกว่าเราจะนะจะอะไรดี จนวันละสุดท้ายของชีวิตนะสู้ต่อไปครับผมนะหลายคนก็สู้แล้วก็เพื่อตั้งเป้าหมายเอาไว้พอถึงเป้าหมายของตัวเองก็นะหยุดนะก็ถือว่าเกษียณตัวเองแล้วก็ได้พักผ่อนแต่สำหรับบางคนก็สู้นะต่อไปนะบนเส้นทางที่แตกต่างกันก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกความรู้สึกกันละกันนะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ชิงช้าเบรกนี้กับผู้ชายคนนี้บาวีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

หลายคนมีความฝันนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำความฝันของตัวเองนั้นให้เป็นจริงให้ประสบความสำเร็จบางคนก็เส้นทางนะฮะของการสร้างฝันนั้นไม่ยาวไกลครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยสร้างยังไงก็ไปไม่ถึงสักทีแต่สำหรับบางคนกว่าจะถึงก็จนนะลืมคนที่อยู่ข้างหลังและนี่คือรักจนลืมนะครับเสถียรธเมศครับแล้วก็มีน้องเพชรมาร่วมแจมด้วยส่วนก่อนหน้านั้นตั้งใจมารักแนวสองเพลงต่อเนื่องมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนี้นะครับช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่039-471-444ปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะปัญหานี้ก็ยังพบเจอแล้วก็เยอะแล้วก็บ่อยด้วยแล้วก็ลุกลามไปยังหลายๆพื้นที่นะครับทุกหย่อมหญ้าเลยทีเดียวก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีของเราคราวๆก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่กันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันบางจังหวัดเนี่ยตรวจนะนักเรียน100คนนะนักเรียนประถมด้วยนะโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็มัธยมเนี่ยนะโอ้โห100คนนะเจอสีม่วง30นี่ขนาดประถมนะมัธยมภายในโรงเรียนภายในสถาบันฉะนั้นก็ถือได้ว่ามันระบาดแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าถึงทุกกลุ่มสาเหตุน่าจะมาจากเพราะอะไรฮะตรงเนี้ยคือประเด็นที่น่าขบคิดแล้วทำไมมันถึงนะเข้าถึงทุกๆคนได้มากมายขนาดนี้แล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับและในขณะเดียวกันข่าวเมื่อวานนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บุกตรวจปัสสาวะนะหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่อุทยานลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีพบลูกจ้างฉี่สีม่วง12คนครับนะ

0: ฉี่สีม่วง12คนครับนะฮะก็นี่คือเจ้าหน้าที่นะฮะลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูกาญจนบุรีก็ต้องบอกว่าเจอกันทุกหย่อมหญ้าเจอกันทุกที่เลยทีเดียวปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็มีการส่งเข้าบำบัดกันนะครับซึ่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนก็มีการตรวจในกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นนะฮะหลายๆหน่วยงานแล้วก็ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการประชุมประจำเดือนตรวจนะฮะเจออีกนะฮะยังมีเจออีกนะพอเจอเนี่ยก็ต้องปลดแล้วออกจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ก็ต้องบอกว่ายังนะมีการระบาดกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นภัยใกล้ตัวที่เราเห็นได้กันชัดเจนในยุคปัจจุบันนี้นะครับยาเสพติดจะมีบางคนบอกว่านะเขาเรียกไงเหมือนกับว่าพอไปเสพยานะนะยาเสพติดเนี่ยเขาบอกว่ามันดีดแค่นี้นะอยากจะให้ดีดมากกว่านี้ไปดื่มกาแฟนะไปทานกาแฟดำนะมากกว่าเสพยาบ้าด้วยซ้ำไปว่าอย่างนั้นแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับถ้าคิดจะเสพถ้าอยากจะให้มันดีดว่าอย่างนั้นอ่ะเอาไปว่ายังไงก็หาวิธีถ้าเกิดว่าเราทำงานเยอะๆนะแล้วต้องทำงานนะหนักเนี่ยทำไงจะสดชื่นแล้วก็ร่างกายตัวเองไม่โทรมแล้วก็รวมไปถึงการทำให้ตัวเองนั้นนะมีพละกำลังนะก็หาวิธีในการที่จะบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีกว่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้ของก้องห้วยไร่นะดอกกระเจียวบานครับ

0: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: อยู่สักครู่หนึ่งครับไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวก่อนมาหยุ่นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าบ่ายๆเย็นๆช่วงเวลาที่ใกล้จะเลิกการเลิกงานกันแล้ว

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทองดิง 2,000 บาทคนแห่ซื้อและขายเยาวราชแน่นคิวยาวล้นออกนอกร้านบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ย่านเยาวราชตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคักหลังราคาทองคำในประเทศปรับลดลงแรงถึง 2,000 บาทจากระดับสูงสุดก่อนหน้าส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อและขายทองคำกันอย่างต่อเนื่องโดยร้านทองชื่อดังหลายแห่งมีลูกค้าเข้าแถวรอใช้บริการยาวล้นออกมานอกร้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนที่เดินทางมาซื้อทองคำส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสมเนื่องจากจะมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสามารถรักษามูลค่าได้ระยะยาวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนและความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยโดยบางรายระบุว่าแม้ราคาทองคำจะปรับลดลงในระยะสั้นแต่เชื่อว่ายังมีโอกาสกลับมาปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งนำทองคำออกมาขายโดยให้เหตุผลว่าราคาทองคำที่ปรับขึ้นมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้สามารถทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจและต้องการนำเงินสดไปต่อยอดหรือลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งมองว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการถือทองคำในช่วงนี้สำหรับราคาทองคำล่าสุดสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,300 บาทขายออกบาทละ 65,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,057.76 บาทและขายออกบาทละ 66,200 บาทเอกนิติเผยประชุมพรุ่งนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ปัญหาลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพ่อแม่โดยพบว่าปัญหาเมื่อบุตรนำชื่อบิดาบรรดาไปชะลุจนภาษีเลี้ยงดูระบบจะตัดสิทธิพ่อแม่ทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงๆทำให้พ่อแม่ที่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือรายเดือนซึ่งรัฐมีความเห็นใจจุดนี้และต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นส่วนเกณฑ์อื่นใช้ตามเดิมเมื่อถามว่าหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะมีแค่ปีภาษีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมมีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเตรียมถกลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพรุ่งนี้นางสาวพักคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในวันที่11มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่ประชุมกรรมการจะพิจารณาเรื่องลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยโดยหน่วยงานที่เชิญมาชี้แจงมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยได้มีการระบุไว้แล้วว่าหากอธิบดีไม่สะดวกก็ขอให้ตัวแทนของกรมมาชี้แจงยังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับมายืนยันว่าการชี้แจงต่อกรรมาธิการไม่มีธงว่าจะตัดสินหรือจะเชื่อไปในทางใดเพียงแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่แชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยออกมาประชาชนทั้งประเทศตั้งคำถามเชื่อว่าข้าราชการปกครองทุกประเทศมีข้าราชการน้ำดีเกิน 90% ดังนั้นการที่อธิบดีหรือตัวแทนของกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการอย่างน้อยเป็นการให้เกียรติในการปกป้องลูกน้องของตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00
8: น. เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
14: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: จจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะกินจะนอนจะยืนจะนั่งจะอาบน้ำจะแต่งตัวก็ต้องบอกว่าต้องได้สักคอนเทนต์ละนะครับเรื่องของความรักก็ยังโยงเข้ามาเกี่ยวอยู่เหมือนกันรักแท้หรือแค่คอนเทนต์น้องพิมดามหานครนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเซิงโนบิตะชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับบ่ายบ่ายเย็นๆกับช่วงเวลาของการเลิกการเลิกงานกันหรือว่าเดินทางกลับบ้านและก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังหลายท่านยังทำงานกันอยู่ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงไหนที่อยากฟังกันช่วยผมเพิ่มเติมได้

0: อคนสวยๆเจอคนหล่อคนหน้าตาดีฮะแน่ปิ๊งเลยและนี่คือเจ้าข้าเอ๋ยนะครับน้องแบงค์สอนรามมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แน่ใจว่าข้างนอกฝนตกหยุดหรือยังถ้าเกิดว่ายังตกอยู่ฝนตกถนนลื่นนะครับขับรถขับราระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทิ้งท้ายกับน้องแอนอรดีครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในช่วงครึ่งหลังกัน

0: M-Hot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Hot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Hot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Hot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Hot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ยอดเขาสูงๆตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของที่นี่

0: รอนะบอกให้อดทนครับเพื่อวันของสองเราเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายบ่ายเย็นๆนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังนะกับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สมทจันทบุรีนะครับบ่ายเย็นๆหลายท่านอาจารย์กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปจ่ายกับข้าวซื้อกับข้าวที่ตลาดทำธุระปาปังต่างๆนะใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไปบางพื้นที่ฝนตกไงฝนตกถนนลื่นไปกันต่อที่มหาหิงฮะปี้วงเล็บจนป่น

0: หน้าตาไม่หล่อหน้าตาไม่สวยไม่รวยแต่ก็รักจริงปี้วงเล็บจนปนมาหญิงครับบายๆเย็นๆเป็นเพื่อนกันขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันกับเรานะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ช่วงแห่งการพักผ่อนเย็นใจกันแล้วนะฮะหลายคนถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านก็ทำมาค้าขายเปิดวิทยุบางคนก็ฟังทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ครับแล้วก็คลิกมาที่จันทบุรีเป็นเพื่อนกัน

0: จอหนุ่มหล่อนะเป็นไม่ได้นะจะกินทันทีเจอคนที่เลวอย่างเราเนี่ยโอ้โหนะ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: พี่เสือจ๋าอีกหนึ่งเพลงในจังหวะสนุกๆนะครับผม MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับยาวกันต่อเอาใจสำหรับนะคนชอบรำแล้วก็ชอบเซิงกันหน่อยก็แล้วกันโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานด้วยหลายคนมาทำงานที่จันทบุรี

0: เอิญนะฮะเอิญซื้อไอ้โอ้โหสิตายเลสิเขาเลี่ยนหอโอ้พจนาครับผมเอิญไอเนเดอร์ยามเธอมีแห้งอ่ะตามคำขอครับผมยาวๆจวดๆนะครับกับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับผมเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้กับเพลงลูกทุ่งในจังหวะสนุกสนุกนะก็ต้องบอกว่าคึกคักกันเป็นพิเศษนะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามิสเตอร์เอกนะครับกินอะไรมานะ ตอนเที่ยงกินข้าวกับทอดปลาทูพอบ่ายมานั่งจัดรายการนานๆรู้สึกว่าเกิดอาการท้องอืดในตอนนี้นะฮะนะท้องอืดท้องเฟ้อต้องแก้ด้วยอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยอ่ะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆใกล้เลิกงานนะครับบางคนก็เลิกแล้วบางคนก็ยังไม่เลิกนะฮะแต่สำหรับบางคนก็จะออกไปไหนกันดีไปออกกำลังกายเทรนออกกำลังกายกำลังมาเยอะมาแรงในตอนนี้โดยเฉพาะในส่วนของการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกอย่างช่วงที่ผ่านมานี่จันทบุรีของเราก็มีการรวมตัวกันนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายเต้นออร์บิทกันที่สวนลุมนะฮะจตุจักรหรือว่าจะเป็นอีกหลายจุดหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็เริ่มระบาดครับถ้าออกกำลังกายแล้วนะในหลายคนนะมันระบาดไปหลายพื้นที่หลายลมย่อมย่าเนี่ยเอาไปว่ายังไงก็ออกไปเถอะนะครับโดยเฉพาะนะเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังซ้อมวิ่งกันอยู่ในตอนนี้ก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12นะครับฉะนั้นยังไงก็ช่วงนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง31สิงหาคมครับนะก็ดูกันได้รายละเอียดที่หน้าเพจ Facebook ของสสจ.ทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะครับ
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ออกกำลังกายก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าใครไม่ออกก็อาจจะอืดเหมือนมิสเตอร์เอกหรือเปล่าเพิ่งเดินทางไกลมาพ่อเนื้อทองครับอวลีพรพิมลครับ

0: ซุ้มเสียงหวานๆเพราะๆกินใจจากน้องเปานะครับเปาหลีพรพิมลพ่อเนื้อทองมองดูเวลาในตอนนี้ไล่หลังแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราที่อสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 นะฮะกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวทั้งชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่กับอาจารย์บุญนะครับมีข่าวสารสาระดีๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุกท่านแล้วพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันใหม่กับผมมิสเตอร์เอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์

0: Emcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญตีตกปมร้องกกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งฝ่าฝืนระเบียบทำให้เกิดบัตรเสียศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายรัชเขตโรจนมนเทียนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ข้อ129และการกระทำของกกต.ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มาตรา26ละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบหากนายรัชเขตเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิ์ทางศาลอื่นได้ดังนั้นนายรัชเขตจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรอความเห็นและเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องในคดีพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งโดยศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอความเห็นและเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้นายกเปิดทำเนียบหารือหอการค้าไทยชี้ภาคเอกชนคือกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการหารือกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนภาคเอกชนไทยร่วมคณะเดินทางไปหารือกับภาครัฐและภาคธุรกิจของเวียดนามซึ่งถือเป็นรูปแบบความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพราะเชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านสามารถไปเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศได้ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศต่างๆทั่วโลกบ้านมือ2ทอส.ปิดยอดประมูลครั้งที่2ปี2569จำนวน771รายการมูลค่า840ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานผลการจัดการประมูลบ้านมือ2ทอส.ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6มิถุนายน2569ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้771รายการคิดเป็นมูลค่ารวม840ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบ้านมือ2ซึ่งทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด 8,830,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ 4ชั้นขนาดเนื้อที่ 48.4 ตารางวาในเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพราะอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำสุด 65,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภทห้องชุดชั้นที่2ขนาดเนื้อที่ 21.84 ตารางเมตรในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จันทบุรี
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็ค

0: ภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0946285555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์ภูมิสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปี้ยงร้านบุญสัมพันธ์กันนะเรนบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกใบอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละ5 ลูก 10 ลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแหมลงทุนมา3 ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงเป็นปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3 อย่าง
4: ครับ3 ประเภทเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่ใครขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโซเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้เฉลี่ยก็ประมาณ30 ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักยูนิซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้ง2 ครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะที่สาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสาร2 รอบแต่ก่อนนั้นใส่ปุ๋ยสังเคราะห์สัตว์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้ผลหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไซโคเดอร์มาแล้วก็มีมนต์ไส้เดือนมีขี้หมูแบบแก๊สสาเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักยูนิซีที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบกต้อง30 ลูก 3 ปีจะไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต้นนะจ๊ะ
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่
3: 10 มั่ง 10 มั่ง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4 วา
1: เน้นนอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโทรมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วนี่เจ้าของก็เป็นแล้วนี่
4: เราขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญนะหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมครับที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับนะหลายนี่นะขอบคุณครับ
0: ต้นเพียงใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดด
2: อากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
5: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดดินทิวทุหรือดินสะสมเกลือสะสมกระมาถันหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเราไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแย่แฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11

ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยก็ดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่

เป็นทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้ก็ปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันกับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300-400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่ไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกดิบผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปณีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดได้วันละ10,000วันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อานอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนาหลายนริน3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง20-30ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ศอก1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะของดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปลึกแขนงในไว้
้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับ

0: จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูภาครักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุ้นนะครับลอกทั้งดุ้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าให้เป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มกูฟอสเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอากูฟอสเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสิเดชกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับก็ปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดเพื่อจนดินเปลือยถ้าดินเปลือยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้เอาโมเปกไทสายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับ ถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2,500,000 ตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนเราก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็เลยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7 วัน 10 วัน 15 วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริมเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3 อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำต่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำต่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3 ตัวนี้ 2 ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่ก็จะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโตโนมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7 วัน 10 วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อโตโนมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1 ใน 3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2 ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงเราไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7 สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19 พฤษภาคม 69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีก1 เดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกที ถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
2: ยังไม่ป
1: ิ
2: ด
1: ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจะล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
3: ใช่
1: ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: เป็นสร้างอีกกันเว้าก
1: ัน เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริมเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงโดยเช่นจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้าง
2: เป็นเชื้อราอะไรเงี้ยเจ๋อ
1: เชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้หนอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุครับขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนได้แล้วป่วยเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
4: ชมพูพี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
4: ่แถวตะก
1: ี้
4: หล
1: ัง
4: ค่ะ
1: ชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยได้เนา
4: ะ
1: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโรค
4: ทุเร
1: ีย
4: นก็
1: สมบูรณ์ดี
4: ล
1: ูกฟอมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงเดิมมันเป็น0.5-20อยู่แล้วเดี๋ยวในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันได้แค่นี้ครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์แล้วก็หรือว่าฟอสก้าก็คือซาลิงเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลสสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนัวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทางดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตเฮมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดเนี่ยทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกร่งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
0: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะแรงและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงรายแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพราะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Line เข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตลาดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวล่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวี เส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงเยื้องอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดด

ออกไทยป่วยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเช็กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของกงขานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาเกษตรใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟท็อปทอร่าหรือฟิเทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องค้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โสมก็หายโสมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ริ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3เบื้องสัตว์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีอยู่ถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซัลเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซัลเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บอกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยโตโนมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชรฉลาดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืช
ืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่

0: กันนะครับยาสามกลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกจะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพรเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคราบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคราบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคราบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในสุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งเราจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไซตาตามีไตรโคโรมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใช้เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเหวี่ยงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโป่งร่วนซุยไฟท็อปทลายเข้าไปไม่เป็นแล้ว บางวาระเราใช้แร่ด่างหว่านพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของรินเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยเพราะแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมกาตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายธาตุไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ8-900บาทสำหรับ15-33 9-33เลยต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดลวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้ คุมโรคเบียดลาใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำแล้วความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งในเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีกหนึ่งอาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊มังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกือบพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: พันก็ได
1: ้พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอก
2: ทุกต้นปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลาดแล้วปีนี้กับเจออเนี่ยใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี
2: ้
1: ถ้าขอลาดซ้ำเลยปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่มีมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วโค่นแล้วหมดเพราะมันไม่ออกโค่นเลยโค่นนะขอบคุณทุกครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดดักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสงตุ้งเลยครับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคนอยู่ที่หนองคลุยหมู่5กองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอบพระคุณเป็นผู้นำบุญให้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกคาร์บอนให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรค ก็เลยทำให้ประทับใจปันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: แบบใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ปูขาวไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดโลไม
3: ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงโคนได้เลยครับใส่ถึงโคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับไม่เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลยก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงพูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่ติด
7: บนต้นใช่ไ
3: หมหวานให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
4: มาเดี๋ยวใครจะหวานน้องหวาน
3: เดี๋ยวพี่หวานเองดีกว่า
4: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
3: วิธีการหวานได้ด่างนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี
4: ้ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณร้อยกว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
3: 3ถ้วยนะ
6: ครับ
3: มันจะพอดี3ถ้วย
4: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
8: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเคนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
9: ซอย2หมู่8
8: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
9: ด
8: ูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้น

0: แบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนเมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทาง
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMPort News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง 1 ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญครับ
6: โอเคได้ยินละ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับวันนี้10มิถุนายนเมื่อวานนี้คุณอัญขออนุญาตลาไปหนึ่งวันค
6: ุ
5: ณณรงค์คุณณรงค์ก็มาทำหน้าที่แทนนะฮะก็คุณอันก็มาพร้อมกับราคาทองคำที่หลุด 4,200 เหรียญไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูราคา Gold Spot ล่าสุดเลยเหลือ 2,000 เท่าไหร่เหลือ 4,170 เหรียญ4,170 เหรียญไปดูล่าสุดเลยนะลงไป92เหรียญเมื่อวานนี้ลงไป100กว่าเหรียญวันนี้ยังไม่จบวันดีนะลงไปแล้ว92ราคาล่วงหน้าก็4,191ลงไป95แต่ราคาสปอตเนี่ยลงมากกว่านะ4,070ล่าสุด
6: 4,070ตาย
5: 4,070 4,170ประทานโทษ4,170อ่ะก็หลุด 4,200 มาเมื่อคืนนี้ยัง 4,200 ก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะก็ราคาที่หลุดระดับ 4,200 เหรียญดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการแตะระดับต่ำสุดในรอบ11สัปดาห์หลังจากค่าเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นจากการกลับมาปะทุของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมทั้งความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะโดยวันนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองด้วยสกุลเงินอื่นๆในขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1% ทำให้ตลาดยิ่งกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อตอกย้ำมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดนะอินยาสปิวักซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เศรษฐกิจมหาภาคระดับโลกของบริษัท Testy Life บอกว่าปัจจัยสำคัญที่จะกดดันราคาทองคำก็คือการเปลี่ยนแปลงของการคาดการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนหลักจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของการคาดการนโยบายเฟดการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการแข่งข้าเงินดอลลาร์ซึ่งทั้งหมดกำลังกดดันราคาทองคำนะก็คือคืนนี้จะมีตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศการรวมทั้งดัชนี

0: ราคาผู้ผลิต PPI ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสเพื่อประเมินทิศทางนโยบายของเฟดสปีวักบอกว่าหากราคาทองคำหลุด 4,100 ภาพรวมทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานของตลาดทองคำจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเขาบอกว่าหากหลุดระดับ 4,100 เหรียญผมคิดว่าแนวโน้มหลักของตลาดทองคำจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและเราอาจเริ่มมองระดับ 3,500 เหรียญเป็นเป้าหมายถัดไปภายในก่อนสิ้นปีนี้ 3,500
1: ไม่รู้จะว่ายังไง
0: ครับทองคำเคยขึ้นมาทำสถิติสูงสุดประมาณ 5,500 กว่าเหรียญ
1: ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณวันที่ 28-29 มกราคมนะคะ
0: 80,000 กว่า 80,000 กว่าส่วนวันนี้เนี่ยสมาคมค้าทองคำประกาศปรับลดราคาทองคำไทยลงมารวมแล้ว 2,350 บาทนะครับตอนนี้ทองคำแท่งก็เหลือขายออก 65,050 บาท
1: กี่ครั้งนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลนับที่เท่าไหร่ดิข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยถ้าเป็นปิดตลาดครั้งที่38นะคะ
0: 40ครั้ง
1: โอ้ไป40เลยเหรอฮะ
0: ครับปิดตลาดปิดละ17:22ปิดตอน 17:22 นะครั้งที่40
1: ครั้ง
0: รวมแล้วลบไป 2,350 บาท
1: 3,200 เหรอ
0: 2,203
1: อ๋อ 2,003
0: 2,350 บาทวันนี้นะฮะทั้งวันครับ
1: แสดงว่าขึ้นมาเพราะตอนที่38เนี่ยถ้าในมือดิฉันเนี่ยนะคะพี่พิจารณ์ครั้งที่38เนี่ยลบไป101แล้วก็รับซื้อถ้าเป็นทองแท่งอ่ะบาทละ64,750ถ้าทองรูปพรรณก็คือ63,459บาทแสดงว่าถ้าครั้งที่40ก็คือลงไปอีกอ่ะสิ42,300
0: ก็รวมแล้ว 2,350 ที่ปรับลดลงครับ
1: ค่ะค่ะโอเค
0: นี่เรื่องทองคำนะ
1: ฮะแล้วเราจะทำยังไงดีคะอ่านข่าวต่อไปใช่ไหมคะเพราะเราไม่มีเวลาไปร้านทองอะค่ะพ
0: ี่อยู่ในสถานะอะไรล่ะฮะอยู่ในสถานะผู้ที่มีเงินสดและอยากจะช้อนซื้อใช่ไหมก็วันเช้าผมก็เล่าให้ฟังละว่าไอ้ตอนที่มันลงมา4,500เนี่ยก็ช้อนกันไปรอบแล้วก็
1: ค่ะ
0: ลงมา 4,400 ก็ช้อนหัก
1: ค่ะ
0: ลงมา 4,300 ก็ช้อนหักลงมา 4,200 ก็หักอันนี้มันหลุด 4,200 ลงมาแล้วมันเหลือ 4,100 กว่าๆไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะแต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกไงบอกว่าวันเนี้ยรอดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันก็คงจะตามคาดเนี่ยมันก็คงจะสูงขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ไอ้ตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันเรื่องเงินเฟ้อเป็นคอสพุชอินเฟลชันอันนี้พอเงินเฟ้อมันสูงอย่างเงี้ยสิ่งที่ในขณะนี้นักลงทุนเข้ากังวลกันก็คือว่าธนาคารกลางเกือบทุกแห่งทั่วโลกรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณที่สะท้อนแสดงว่าหมดช่วงเวลาของการปรับลดดอกเบี้ยแล้วคือจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อีกต่อไปเราจะเห็นแต่การคงดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นทิศทางสำคัญซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นผลร้ายต่อพวกสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคำ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องนี้มาคุยเรื่องแรกก่อนครับ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องทองแล้วพี่ไพศาลคะเอาไปว่าอะไรที่มันอยู่ในใจพี่ไพศาลบ้างวันนี้เรื่องราวมันหลายเรื่องมากเลย
0: มันมีเรื่องที่
1: มันมีเรื่องบ้านเมืองมันมีเรื่องดราม่าการเมืองมีเรื่องระหว่างประเทศมีเรื่องการมีเรื่องปัญหาในการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะมีเรื่องเหล็กมีเรื่อง AI Thailand AI Pass มีเรื่องเหล็กซินเคอร์หยวนซึ่งจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะตัวเองไปแก้มาตรฐานมอกเปิดช่องให้เขามีเรื่องเขมรกับไทยมีเรื่องคุณอนุทินไปอิใน Facebook มันเป็นทั้งเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าดราม่ามันก็เรื่องจริงทั้งหมดแหละมันเป็นเกมที่หนักด้วย
0: ครับ
1: อะไรที่อยู่ในใจพี่ไพศาลบ้าง
0: คือผมดูเอาคนที่วันนี้ดูจะพูดกับสื่อเยอะนะ
1: ค่ะค่ะ
0: เป็นคุณชัยชนกซึ่งผมก็บางเรื่องผมก็พอทราบบางเรื่องผมก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะแต่คุณชัยชนกเข้าที่บายก็เลยพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นประเด็นที่มีการไปพูดถึงหรือยังไงที่ทำให้คุณชัยชนกเขาเกิดความวิตกกังวลอันนี้เราก็ไม่ได้ไปตามดูเนื้อหานะว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไร อย่างผมดูเนี่ยชัยชนกเปิดใจปมดราม่าเรื่องแม่วุฒิการศึกษาย้ำไม่เคยปิดบังขอหากจะโจมตีให้พุ่งเป้ามาที่ตนอย่าโฟกัสผิดจุดเตรียมปรึกษาทนายเอาผิดแม้ไม่อยากก่อกรรมเพิ่มวันนี้เป็นวันประชุมครม.ปกติแล้วสื่อก็จะดักสัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยวันนี
1: ้พูดกับสื่อยาวเลย
0: พูดกับสื่อยาวเลย
1: เดี๋ยวคิดว่าเป็นการพูดหลังจากที่เตรียมมาหมดแล้วล่ะไม่ได้พูดแบบโดยธรรมชาติหรอกมีการเคลียร์แล้วล่ะว่ามันจะต้องพูดแต่วันนี้จะต้องพูดไปในทางไหนคำว่าทุกคนก็มีความสุขดีทุกคนก็มีความสุขดีเนี่ยเดียนรู้เลยว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่เขาไฮไลท์มาให้ว่าคุณต้องทิกมาเต็มดี
0: แล้วก็มีลูกเทพมายืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: สองพี่น้อง
1: ใครบ้างคะ
0: ก็เนี่ยคุณเจเศษไทยเศษคุณสามีดาแล้วก็คุณอะไรคนเนี่ยคุณหน้าอยู
1: ่ขาวสะอาด
0: ไม่แน่ใจ
1: ว่า
0: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มลูกเทพนี่แหละเป็นรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันแต่ว่านึกชื่อเห็นจำหน้าได้ว่าเป็นรัฐมนตรีแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนะคุณชัยชนกบอกว่ามันมีกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องมารดา
1: สองเรื่องค่ะเรื่องแม่แล้วก็เรื่องเรียนไม่จบอยู่อังกฤษ17ปีแต่ไม่จบปริญญาสองเรื่องค่ะ
0: เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นตนทราบว่าได้หย่ากับคุณพ่อเนวินบิดาของตนตั้งแต่ตนอายุประมาณ2-3ขวบซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งตนเอ๊ะก็เคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดแต่เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกรากันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และก็มีความสุขดีอันนี้ตนไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณแม่โดยเมื่อเติบโตขึ้น ก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ซึ่งทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรส่วนกรณีคดี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนและมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของตนนั้นตนไม่เคยทราบมาก่อนและเพิ่งมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นทั้งนี้หากฝากอะไรถึงคุณแม่หากได้เห็นข่าวนี้อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร

0: ายอนาคตทางการเมืองของผมหรือดิสเครดิตผมขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วนะฮะเมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่อันนี้สื่อถามนะคุณชัยชนกบอกว่าก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต้องอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายและเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปประเด็นต่อมาถามถึงกรณีวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบังเคยเรียนเพรสคูลและไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็มีการซ้ำชั้นมีฝึกงานและสุดท้ายจึงออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและการศึกษาเมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์ครั้งนี้มองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดหรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองอาจจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นและยึดจุดยืนนี้เมื่อถามว่าจะใช้สิทธิ์ทางการเมืองเพื่อปกป้องตนเองหรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายไปดูแลอาจรับได้ก็อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพราะไม่อยากก่อกรรมเพิ่มแต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนอันนี้เป็นส่วน2ประเด็นนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคุณแม่ที่แท้จริงกับเรื่องวุฒิการศึกษานะ
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าก็เห็นพูดในสภาว่าเป็นลูกพ่อเนวินแม่กรุณาเขาก็เลยคิดว่าเป็นลูกคุณกรุณาใช่ลืมไปแล้วเนี่ยคุณโจขอบคุณมากที่ลืมไปเนี่ยว่าคุณชัยชนกเนี่ยเคยพูดในสภาแบบนี้จริงผมลูกพ่อเนวินแม่กรุณาถูกต้อง
0: ให้ตายเถอะผมก็ลืมไปนะผมก็ลืมไปจริงผมลืมไปเลย
1: อะไรที่ทำให้พี่ไพศาลลืม
0: คือผมก็ไม่ได้ไปสนใจไอ้เรื่องแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์เคยคุยกับคุณเนวินกันแบบค่อนข้างใกล้ชิดตั้งแต่ตอนที่คุณเนวินก็เพิ่งเป็นส.ส.คือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในเรื่องการอภิปรายเรื่องสปก.4/01เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดสื่อเนี่ยมาคุยกันตามสถานที่ต่างๆกันอยู่สม่ำเสมอจะคอยให้ข่าวช่วยอะไรคุณเนวินก็จะเป็นเขาจะเป็นตัวหลักมีคุณไพโรจน์สุวรรณชวีมีอะไรหลายคนตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่ากลุ่ม16เขาเป็นคนแล้วก็ตอนหลังก็มีการยื่นอภิปรายพรรคประชาธิปัตย์เรื่องสปก.4/01แล้วก็พรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองก็ประกาศถอนตัว
1: คุณไปประกาศถอนที่ลานพระรูป
0: คุณชวนก็ต้องประกาศยุบสภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเป็นผลงานคุณเนวินคราวนี้มันก็มีว่าหลายๆครั้งที่นัดกินข้าวกันเนี่ยไม่ใช่ผมไปคนเดียวกับคุณเนวินนะ
1: มี
0: สื่อเป็นกลุ่มกันไปเนี่ยผมก็จะเห็นว่าคุณเนวินก็จะมากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีบางคนบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเขา
1: เป็นแม่ของลูกนี่ใช่ไหมฮะ
0: เอาเขาบอกว่าเป็นแฟนแล้วต่อมาเนี่ยก็มีคนก็บอกผมว่าก็เป็นภรรยานั่นแหละมีลูกมีอะไรกันแต่ผมเนี่ยลืมข้อมูลนี้ไปเลยแล้วก็มาได้ข่าวอีกทีว่าเขาแต่งงานกับคุณกรุณาลูกของพ่อเลี้ยง
1: พ่อเลี้ยงคะแนนสุภา
0: คะแนนสุภาพ่อเลี้ยงมหาเศรษฐีจังหวัดเชียงใหม
1: ่เจ้าของบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นผู้ที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่มากที่เชียงใหม่แล้วก็ได้งานเยอะมากช่วงหลังเห็นว่า 14,000 ล้านอะไรเนี่ยมีพวกสื่อที่เขาไปเอามารายงานอยู
0: ่ครับเนี่ยผมลืมไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากแต่ว่าพอมันมีสะกิดเรื่องนี้แล้วคุณชัยชนกเข้ามาเนี่ยเราก็นึกอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่คุณเนวินเขาเคยมีภรรยาเก่าอยู่ก่อนที่จะแต่งงานกับคุณตายคุณแม่ตายของคุณชัยชนกเขา

0: มุมของดิฉันนะ
1: แต่ไม่มีรายละเอียดจำไม่ได้ว่ามีลูกกี่คนแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยว่ามีลูกกัน2คน
0: เอางี้นะคะเดือนไม่เคยรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยพูดเลยและไม่เคยลืมด้วย
1: รู้รู้ว่าเป็นลูกเป็นลูกต่าง
0: เพราะอะไรไหมคะพี่เบสาประมาณปี2541-42อ่ะตอนนั้นที่พลตรีสนั่นขจรประสังหมอเปรมศักดิ์เพียยุระอ่ะกำลังเป็นดาวซุปเปอร์สตาร์ซัดกันหยดเลยอ่ะพี่เบสาจำได้ไหมคะว่าบ้าน
1: คุณหมอเปรมศักดิ์นี่ชาติไทย
0: พักความหวังใหม
1: ่โอเค
0: พี่เบสาจำได้ไหมคะว่าบ้านคุณเนวินน่ะเกิดระเบิดขึ้นที่เมืองทองธานีที่ในตอนนั้นหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าบ้านถูกขว้างระเบิดแต่กระเดียงกระเดืองระเบิดตกในบ้านอ่ะนึกออกยังคะว่าคุณเนวินบอกว่ามีคนขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านแต่มีการไปพบว่ากระเบิดกระเดืองระเบิดอ่ะมันตกอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนั้นอยู่กับภรรยาและลูก
1: ในตามสื่อผู้สื่อข่าวก็เลยต้องรายงานเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นสาระสำคัญแต่ก็ต้องรายงานโอเคเขาอยู่กับบ้านกับภรรยาและลูก
0: อยู่ในบ้านกับภรรยาและลูกค่ะ
1: ตอนนั้นไม่ใช่ซ้อตายแน่นอนมีพ.ศ.นั้น
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
1: ซ้อตายไม่เคยอยู่ที่เมืองทองอะไรชัดเจนซ้อตายแต่งหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ปีนั้นค่ะพี่วิสารครับขอโทษทีขออภัยไม่ใช่ปี42ไม่ใช่ปี42เอาไปว่ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นก็แล้วกันเรียนขออภัยผิดปีไม่ใช่ปีนั้นแต่ว่ามันเคยเกิดระเบิดขึ้นที่บ้านที่คุณเนวินเนี่ยอยู่กับภรรยาที่เป็นคุณแม่ของคุณชัยชนกแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นและตอนนั้นก็มีการบอกว่ามีการปาระเบิดเข้าไปในบ้านในบ้านหลังนั้นฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยตอนช่วงนึงก็คือไปอ่านข่าวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เคยถูกแอสไซน์ให้ไปทำข่าวเพราะตอนนั้นน่ะคุณเนวินเป็นนักการเมืองที่ดังมากข่าวอะไรรู้ไหมคะข่าวการแต่งงานคุณเนวิน
1: กับพ่อลูกกับลูกสาวพ่อเลี้ยงคะแนน
0: ไปทำข่าวอ่ะเลี้ยงลูก
1: กับพ่อเลี้ยงคะแนนสุภา
0: ถ้าจำไม่ผิดอ่ะโรงแรมอิสตินที่เชียงใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเลยแต่งงานแต่งงานใหญ่มากก็ไปทำข่าวนักข่าวก็ไปทำกันเยอะแยะแหละดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักข่าว
1: ตอนนั้นคุณเนวินก็เป็นนักการเมืองหนุ่มชื่อดังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณปี2537พอ38ดิฉันไม่ได้อ่านข่าวแล
1: ้
0: วไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดแล้วแล้วคุณชัยชนกแกเกิดปี2533แกถึงอายุ36ไงถ้าปี2533ดิฉันไปทำข่าวไม่ได้หรอกเดนยังไม่ได้อ่านข่าวเลย
1: ครับ
0: ค่ะเดนไม่เคยลืมหรอกแต่ก็อย่างที่คุณชัยชนกพูดแหละมันไม่เกี่ยวก็เลยไม่อยากพูดแต่ถ้าเขาพูดกันก็เล่าให้ฟังว่าเข้าใจมาโดยตลอดแหละแต่ก็ไม่อยากจะพูด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เพิ่งจะมาทราบอีกทีนึงว่าพอคุณชัยชนกเขาผมก็ไม่ทราบนะว่าตกลงมาอะไรยังไงนะแต่พอคุณชัยธนกก็พูดเดี๋ยวผมก็เลยมาค้นดูทีอ๋อก็พี่น้องแม่เดียวกันคุณชัยธนกเขามี2คนนะแล้วก็น้องชาย2คนของเขาเนี่ยอันนี้เป็นลูกซ้อตายก็ถ้าคุณเนวิน
0: แล้วลูกสาวนั่นเป็นลูกของใครคะ
1: ก็เป็นพี่สาวคุณชัยธนก
0: อ๋อเป็นลูกของคุณสมบัติ
1: เป็นลูกของคุณสมบัติ
0: ค่ะ
1: คุณสมบัตินี่คือภรรยาเก่าของคุณเนวินนะชื่อเดิมชื่อเดิมคุณสมบัติเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันเห็นว่าเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกัน
0: นามสกุลมณีรัมย
1: ์ถ้ามีรัมย์แล้วใช
0: ่คุณชัยชนกถ้าอยากจะทราบว่าคุณแม่ของคุณชัยชนกหน้าตาเป็นไงก็ให้ดูหน้าคุณชัยชนกนั่นแหละ100%เหมือนคุณแม
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับนี่ว่าก็ถือว่าก็เป็นนักการเมืองก็มีโอกาสนะที่จะต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าโดยมุมมองของผมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณภาพการเป็นนักการเมืองอะไรของคุณชัย

0: Noka. มันเรื่องที่ในขณะนี้เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือในเรื่องโครงการในไทยแลนด์ AI พาสปอร์ตนั้นมากกว่า
1: mm-hmm.
0: นะหลายเรื่องการที่ไปขุดคุยอะไรมาอย่างนี้ก็มันก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นคนแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะของสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของคุณชัยชนกครับ
1: แต่คนสนใจนะ
0: คนสนใจผมคิดว่าที่มันพอจะมีประเด็นมากกว่าเรื่องคุณแม่ตัวจริงอะไรเงี้ยนะก็คือเรื่องการเรียนนะเพราะว่ามันก็ยังดูคุมเครืออยู่นะพูดตรง
1: ๆไม่คุมเครือนะพี่เขาเปิดหมดนะคะแล้วเขาเปิดมานานแล้วแล้วเขาก็เลยไปย้อนดูที่เขาเคยสัมภาษณ์เขาบอกเขาเป็นเด็กติดเกมค่ะพี่เขาเป็นเด็กติดเกมแล้วเขาก็อย่าลืมสิคะว่าสนามฟุตบอลของเขาเนี่ยสนามเมื่อก่อนเรียกชื่ออะไรมันเปลี่ยนหลายชื่อแล้วแต่สปอนเซอร์ใช่ไหมคะที่บุรีรัมย์อะค่ะตั้งแต่ใครเป็นสปอนเซอร์เขาก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์ของเขา
0: ก่อนที่จะเป็นช้างใช่ไหมก่อนที่จะเป็นช้างอารีนาเคยเป็นไอโมบายสเตเดียม
1: แล้วก็ธุรกิจหนึ่งของเขาอะเขาทำอีสปอร์ตที่สนามเขาและตัวเขาเองเขาก็บอกเขาเป็นเด็กติดเกมก็ไม่แปลกนะคะถ้าจะเรียนไม่จบแล้วก็กลับมาก็เรียนวิทยาลัยที่ก็จบอะค่ะก็เรียนที่บุรีรัมย
0: ์เลยมาวิทยาลัยการจนาพิเศษกัน
1: ไม่ใช่ค่ะเฉลิมการจนาค่ะ
0: วิทยาเขตบุรีรัมย
1: ์ฐานเขาอยู่ที่ไหนทราบไหมคะ
0: เขามี
1: ฐานจังหวัดเขาอยู่ฐานเขาจะอยู่ร้อยเอ็ด
0: อ๋อ
1: ศรีสะเกดศรีสะเกดมั้งหลักเลยเนี่ยเริ่มต้นน่าจะเป็นที่ศรีสะเกดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่มาศรีสะเกดและหลังจากนั้นเขาก็มีนครศรีธรรมราชวันก่อนเดียนพูดถึงว่าเดียนไปเขาค้อเดียนก็เห็นเพชรบูรณ์ก็มีแล้วตอนนี้เขาก็พุ่งเป้าไปเรื่องปบคณะพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าพยาบาลเนี่ยมันทำตลาดได้คนจะชอบเรียนเพราะมันไม่ตกงานนะคะ
0: ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคณะพยาบาล
1: ได้รับสมัครคณะกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับ
1: ค่ะ
0: คุณอันครับ
1: ก็เรื่องเครดิตของคุณอะไรคุณชัยชนกอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นใครอะไรก็โอเคเรียนคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังด้วยเขาก็เปิดเผยส่วนเรื่องคุณม่งคุณแม่อะไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดอะค่ะแต่ถ้าอยากจะรู้ก็โอเคเปิดก็ได้ก็เท่านั้นนะคะ
0: แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจวิถีของการเมืองนะเพราะว่าบรรดานักการเมืองอย่างคุณชัยชนกหรือว่าลูกหลานนักการเมืองใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกลูกบ้านใหญ่หรือลูกเทพอะไร
1: ลูกเทพทั้งหลาย
0: ลูกเทพทั้งหลายเนี่ยความได้เปรียบก็คือว่ามีครอบครัวมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นฐานสนับสนุนผลักดัน
1: คือจะเรียนอะไรมาก็ได้เงินน่ะ
0: ไม่จำเป็นว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรต่างๆเขาก็สามารถจับมาถึงก็จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีจะมานั่งเป็นส.ส.อะไรก็ได้ทันทีหลัง
1: การ
0: แต่อ
1: ายุถึงก็เป็นส.ส.อายุถึงเป็นรัฐมนตรีกันไป
0: แต่ว่า เมื่อมาอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนี่ย

0: ไอการถูกตรวจสอบในแบบทุกมิติเนี่ยผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแม้จะดูว่ามันเป็นมิติที่มันไม่น่าจะต้องเอาประเด็นเรื่องเหล่านี้มาก็ตามนะแต่หลีกเลี่ยงยากที่จะต้องถูกขุดคุยมาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะทุกเม็ดแล้วผมบอกได้เลยนะจะไม่ใช่แค่คุณชัยชนกลูกเทพทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าเป็นลูกเทพทั้งหลายพ่อแม่ปั้นมาเนี่ยนะแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกันอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยก็ให้พึงสำเนียกไว้นะมีจังหวะขึ้นมาก็ผมคิดว่ามันก็ต้องเตรียมตั้งรับกันอยู่พอสมควร
1: เบนเข้าใจว่าคนที่ตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้อิจฉาเขาไม่ได้อยากจะทำลายแต่เขามีความรู้สึกว่าการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศรับผิดชอบที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองรับผิดชอบต่อภาษีอากรใช้ภาษีอากรของเขาควรจะเป็นคนที่ถูกเลือกมาด้วยคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมถ้าหากว่าคุณเลือกด้วยคุณสมบัติอันดับแรกคือดูสายเลือดก่อนเนี่ยคนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดไม่ถูกต้องค่ะพี่ไพศาลแต่เขาคงจะคิดได้ว่ามันน่าจะมีคนที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถสูงกว่านี้ไหมมาทำหน้าที่นี
2: ้
1: แต่ถ้าหากว่าเรียนแบบนี้จบแบบนี้อายุขนาดนี้แต่คุณสมบัติหลักคือมีพ่อแม่อยู่ในตระกูลนักการเมืองมีความจำเป็นที่ต้องเอาเข้ามาเพื่อสืบทอดอำนาจกันแบบนี้ก็ประลองกำลังกันหน่อยเรียนคิดว่าสังคมมองอย่างนั้น
0: ครับ
1: เขามองว่าพวกคุณเข้ามาเพื่อบริหารและใช้ภาษีของเขาแต่ถ้าคุณเลือกพวกเดียวคุณเองขนาดนี้ก็โอเคอย่าพลาดนะนี่ไม่ใช่เดียนพูดนะเดียนคิดว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้น
0: ไม่โดนกันมาทุกคนไม่ได้ว่าโดนไม่ใช่ว่าเฉพาะคุณชัยชนกหรือว่าลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ค่ะ
0: คุณลุงอิง
1: ไง
0: ลุงอิงก็โดน
1: คุณยิ่งรักไง
0: ใช
1: ่คุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ด้วยถึงจะเป็นปลัดกระทรวงถึงจะเป็นอะไรกันมาก่อนแต่คุณไม่เคยลงมาเป็นส.ส.ปกติอ่ะอยู่ๆคุณมาเพราะว่าสืบสายเลือดกันมาแบบนี
0: ้คนที่พอจะดูแล้วอาจจะมีความพร้อมค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นๆเนี่ยอย่างคุณเชนยศชนันนะผมเชื่อว่าเขามีแบ็คกราวด์ที่อาจจะมีความพร้อมมากนะก็อาจจะเบาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดโปร่งนะยังต้องดูกันต่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะถูกขุดคุยขึ้นมานะเพราะว่าคุณยศชนันก็ไม่ได้มีการปูพื้นเรื่องการวงการเมืองอะไรมาเลยนะถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเครือข่ายของชินวัตรก็โอกาสที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีต้นทุนที่สูงใช่ไหมเป็นศาสตราจารย์เป็นถึงว่าไม่เข้ามาในวงการเมืองเขาก็มีเวทีอะไรที่เขาอยู่ในฐานะบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มกันตัวคุณยศชนันท์เขาได้พอสมควร
1: แต่ว่าก็ดูว่าพอไปอยู่การเมืองแล้วทำอะไรได้อ่ะ
0: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไปไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะรอด
1: คุณเป็นอาจารย์คุณไปยืนบรรยายหน้าห้องตามวิชาการที่คุณเรียนมาเด็กก็อ้าปากฟังคุณอึ้งๆทึ่งๆกันไปแต่เวลาคุณมาเป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่พูดนะคะพี่ไพศาลมันไม่ได้พูดตามตำรามันจะมีอะไรที่มันเป็นพัฒนาการของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมันจะได้ติดอะไรของโลกบ้างไหมพี่ไพศาลทราบไหมว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีคณะอินเตอร์เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายในทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วเขาก็ต้องสอบ
0: ถ้าเรียนแพงกว่าเด็กที่เรียนปกติไหม
1: แพงกว่าแน่นอนแพงกว่าหลายเท่าแต่โอเคคนไทยเขาก็จ่ายกันได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็คือคะแนนของเด็กที่ไปยื่นสูงกว่าพวก

0: ที่สูงกว่า Ivy League นะคะพี่ไพศาลคะแนนเด็กในประเทศไทยอะค่ะ
1: ที่ไปยื่นเข้าเรียนเนี่ยเหรอ
0: ใช่
1: อืม
0: คะแนน SAT เนี่ย 1,500 กว่าชนิดที่ว่า Ivy League ยังไม่ขนาดนั้นเลยค่ะพ่อแม่ใช้เงินเยอะมากหมดกันหลายแสนมากในการติวลูกเงินเท่านั้นใช้เงินเท่านั้นค่ะพี่ไพศาลเป็นโอกาสของคนมีเงินเท่านั้น
1: ก็น่าจะเป็นแค่หลักแสนคนในสังคมไทยนะ
0: มันก็เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำไงฮะ
1: หลักแสนคน
0: ในขณะที่เราไม่สามารถทำการศึกษาสแตนดาร์ดเนี่ยให้เป็นbilingual หรือว่า inter ได
1: ้
0: มันก็เหลื่อมล้ำขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ครับ
0: ดิฉันก็โยนโจทย์อย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหรือว่ากระทรวงศึกษามีใครบ้างที่หยิบเรื่องนี้ไปแล้วก็แก้ปัญหาได
1: ้อืมแต่ที่ผมไปบางทีไปทานข้าวหรือไปเดินอะไรเงี้ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เขาจูงลูกเล็กๆนะลูกเขาก็พูดภาษาอังกฤษเสียงดังอ่ะจนกระทั่งเราได้ยินนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับลูกเลยนะก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าแต่พอเขาไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดภาษาอ้อคนไทยแต่คงจะฝึกให้ลูกพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกก็เลยสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเวลาพูดก็ฉาดฉานด้วยนะเสียงดังได้ยินกันทั้งห้างเลย
0: เดินไปภูฏานเพิ่งกลับมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่พูดกันในขณะที่ไปก็คือมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษของคนภูฏานสูงมากๆเด็กที่จูงม้าขึ้นภูเขาพี่คนหนึ่งที่ไปด้วยกันเขาอายุ70แล้วค่ะอยู่อเมริกามา30ปีแกก็พูดเล่นๆแต่มันคงเป็นความจริงแกบอกว่าผมคุยกับเขาตลอดทางขึ้นภูเขาภาษาอังกฤษเขาดีกับผมอีกที่อยู่อเมริกามา30ปีเด็กที่อยู่ที่เราbusiness class ที่สนามบินภาษาอังกฤษดีมากเขาก็ถามว่าจบอะไรกันมาจบ high school ค่ะพี่ไพศาลนี่คือมาตรฐานที่นักการเมืองเราเนี่ยหรือว่าวันนี้มีการย้ายพวกข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเคยคิดไหมว่ามาตรฐานของเรามันควรจะไปถึงขั้นนั้นได้แล้วค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องไม่มีเงินก็เรียนภาคปกติไปไม่ต้องไปเรียน EP
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตมาดูข่าวนี้สักนิดนะครับวันนี้เจ้าสัวบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะได้พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยพูดในงานของกลุ่มสหพัฒน์เขาละที่เขาจัดงานกันนะโดยบอกว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางการค้าแต่ยังมองว่าประเทศไทยมีโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกหากสามารถปรับตัวและใช้จุดแข็งของประเทศได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นจีนและประเทศในอาเซียนที่ยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศตอนนี้ลงทุนกับประเทศจีนอยู่หลายโครงการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสงครามการค้าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอเราต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรและจะพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าเดิมอย่างไรคุณบุญยสิทธิ์ยังบอกปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการก็คือการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะมองว่าอัตราแลกเปลี่ยนในระดับปัจจุบันยังส่งผลต่อภาคการส่งออกและภาคเกษตรกรรมที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศรวมทั้งคุณบุญยสิทธิ์ยังพูดถึงการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินว่าถ้าเทียบกับรัฐบาลยุคของนางสาวแพทองธารเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าคุณบุญยสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลคุณอนุทินเทียบกับยุค รัฐบาลนางสาวแพทองธารถือว่าทำได้ดีกว่าให้คะแนน6เต็ม10เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศบอกภาครัฐควรเดินหน้าลงทุนinfrastructure เพราะจะช่วยสร้างการจ้างงานกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มองการลงทุนระยะยาวในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศกำลังแข่งขันดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่คุณบุญสิทธิ์บอกว่าถ้ามีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ก็จะเกิดการจ้างงานและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาประเทศต้องเดินหน้าต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยรองรับการเติบโตในอนาคตเสียดายที่คุณบุญสิทธิ์ไม่ชี้ลงไปนะว่าอินฟราสตรักเจอร์นี่มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างจะรวมถึงในแลนด์บริดจ์ด้วยไหมคุณบุญสิทธิ์เห็นด้วยไหมกับแลนด์บริดจ
0: ์หรือไม่เห็นด้วยเหรอคะไฟฟ้า
1: ระบบรางระบบรางใช่ไหมที่เราจะพัฒนาเป็นรางคู่ทั่วประเทศรถไฟความเร็วสูงอะไรต่าง
0: ๆถ้าเป็นดิฉันนะคะหนึ่งก็คือระบบรางที่ต้องพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่แล้วก็สองก็คือท่าเรือค่ะ
1: ท่าเรือ
0: แหลมฉบังไม่ได้นะท่าเรือแหลมฉบังอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีท่าเรือยังไงก็แล้วแต่ทางฝั่งอันดามันค่ะอันตรายมากทุกวันนี้เรามีแค่แหลมฉบังเท่านั้นเราไม่มีฝั่งอันดามันเลยนะเราขยายไม่ได้คุณบุญสิทธิ์บอกว่ายังไงนะคะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาทำอะไรนะคะ
1: ต้องเดินหน้าลงทุนอินฟราสตรักเจอร์
0: อ๋อเหรอคะ
1: เพราะจะช่วยการจ้างงานกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มองการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย
0: แต่ปรากฏว่าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่าบิ๊กธุรกิจจี้รัฐให้ปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะค่ะตกลงว่าระหว่างลงทุนอินฟราสตรักเจอร์กับปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยอะไรมันควรจะมาก่อนกันนะคะถ้าคุณไม่ปิดเรื่องจ่ายใต้โต๊ะแม้กระทั่งไปทำอินฟราสตรักเจอร์บริษัทรับเหมาก็ต้องจ่ายนะคะพี่ไพศาล
1: คือไม่ว่าจะอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าจะซื้อไอ้เสาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเงินก็รั่วไหลตลอดอ่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ไอ้เสาไฟฟ้าแบบ
0: innovation
1: นวัตกรรมไม่ให้
0: จากผลิตกรรมเป็นนวัตกรรม
1: งานศิลปะอะไรต่างๆไง
0: ไม่อันนั้นเขาจับได้แล้วเรื่องกินนารีเรื่องถังนมเรื่องสับปะรดเรื่องปลาอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากเรื่องผลิตกรรมเป็นนวัตกรรม
1: อ๋อเอาพวกไอโซล่าเซลล์มาติด
0: อะไรของเขาก็ไม่รู้เรียนไปเดินรับมาแล้วเวลาไปต่างจังหวัดห้าสิบเสาติดแค่4เสาแต่ถ้าเป็นพื้นที่เอกชนติด 100% แต่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนราชการติดแค่ 4% ที่ประสาน 10% เท่านั้นที่ติดเดินไปออกกำลังกายไปจังเวลาไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะติดเสาโซล่าเซลล์เต็มไปหมดเลยไม่มีติดสักดวงหนึ่ง ไม่ติดจริงๆนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีน

ูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆในวันนี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาขอว่าให้เลิกระบบใต้โต๊ะเหอะแล้วเขาจะทำยังไงก็คือว่าวันนี้คุณประกรณ์นิพพานรองนายกรัฐมนตรีได้นัดแต่ยังหาข่าวยังไม่เจอนะว่าเขานัดกันแล้วเป็นยังไงแต่นัดวันนี้ค่ะ10 มิถุนายนพบกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเพื่อที่จะพูดคุยรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้กฎหมายลำดับรองเพื่อขจัดอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศค่ะอันนี้เป็นต่อเนื่องจากเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่คุยกันมาแล้วรอบนึงค่ะเขาต้องการให้มีกฎกระทรวงตัดขั้นตอนในการทำธุรกิจแล้วก็ใช้ซูเปอร์ไลเซนส์ใบเดียวจบแล้วก็เปิดช่องคู่สัญญารัฐให้มีการปรับราคานะคะนี่แหละค่ะเขาจี้ให้แก้กฎเพื่อลดต้นทุนในด้านการส่งออกแล้วก็มีจัด5กลุ่มกฎหมายที่จะต้องเร่งปฏิรูปแล้วขอให้รัฐเปิดทางพลังงานสะอาดต้นทุนซ้ำซ้อนมันมีปัญหามาก
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กระทรวงมหาดไทยเขากำลังจัดทำไอ้เรื่องของ public hearing นะขอความเห็นประชาชนจะลือเรื่องของขั้นตอนทำบัตรประชาชนนะโดยจะมีระบุเนี่ยมี6คำถามเห็นด้วยหรือไม่เช่นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือจาก2นิ้วเนี่ยจะเพิ่มเป็นทั้ง10นิ้วเน
2: า
1: ะเปลี่ยนระบบจัดเก็บนิ้วโป้ง2ข้างพร้อมกันแล้วจัดเก็บ4นิ้วของมือข้างหนึ่งแล้วจัดเก็บ4นิ้วของมืออีกข้างหนึ่งรวมทั้งให้มีบัตร2แบบเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลพร้อมให้เพิ่มเติมรหัสกำกับบัตรเพิ่มกรณีรูปถ่ายไม่ใส่เลนส์สัมผัสที่ทำให้ดวงตาปกติมีสีรวมถึงสามารถนำระบบการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วไปใช้บังคับกับสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรแห่งอื่นนะคือตอนนี้ก็ต้องพิมพ์ทั้งหมดเลยนะทั้ง10นิ้วเลย2มือเลยคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกขณะนี้กรมการปกครองได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชนพุทธศักราช2526ในวงเล็บชั้นหลักการนะโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2569นี้ทั้งนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อพัฒนาการจัดทำบัตรประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์หรือว่าสมาร์ทการ์ดโดยกำหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือในการขอมีบัตรประชาชนประเภทของบัตรประชาชนและการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับปรับปรุงแบบคำขอมีบัตรประชาชนมีบัตร

0: ใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงปรับปรุงการออกใบรับและใบแทนใบรับจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นมีเหตุผลว่าการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้เป็นการสมควรพัฒนาระบบการจัดทำบัตรประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนั้นจึงกำหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือให้มีการในการขอมีบัตรการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วซึ่งมีข้อจำกัดในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือถูกนำไปใช้ในการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนได้ทางนี้ได้ปรับเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วเพื่อให้การพิสูจน์ตัวบุคคลมีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาการออกบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะทางนี้โดยชุดข้อมูลแสดงความเห็นจะประกอบด้วย1เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนะฮะ2ประเภทคือ1บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์และ2บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลของกรมการปกครอง2เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสามารถเลือกได้ว่าประสงค์จะถือบัตรประเภทใดระหว่าง1บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์และ2บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอลของกรมการปกครอง3เห็นด้วยหรือไม่ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรหัสกำกับบัตรของบัตรทั้ง2ประเภทให้มีความชัดเจน4เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีรูปถ่ายของผู้ถือบัตรไม่ใส่เลนส์สัมผัสที่ทำให้ดวงตาปกติมีสีหรือขนาดเปลี่ยนไปจากเดิม5เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอจาก2นิ้วเป็น10นิ้ว6เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วโดยจัดเก็บนิ้วโป้ง2ข้างพร้อมกันแล้วจัดเก็บ4นิ้วของมือข้างหนึ่งจากนั้นจัดเก็บ4นิ้วของมืออีกข้างหนึ่ง7เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วใช้บังคับกับสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรแห่งอื่นด้วยนอกจากที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตภายในเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับเว้นแต่สถานที่นั้นๆมีความพร้อมก่อนเวลาที่กำหนดนะอันนี้โดยคร่าวๆนะที่เขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คงเพื่อที่จะทำให้มันมีการปลอมแปลงได้ยากขึ้นการสวมสิทธิ์อะไรต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับ
1: ค่ะมันจะยากอะค่ะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไม่ถูกซื้ออะค่ะแต่ถ้าที่ถูกซื้อให้แบบอย่าว่าแต่พิมพ์10นิ้วแล้วค่ะให้20นิ้วเลยค่ะมันก็ทำได้นะคะ
0: เพราะว่าปกติมันเห็นว่าเอาชื่อคนตายมาเนี่ยตายไปแล้วไม่ได้กลับมาพิมพ์แค่2นิ้วไม่ได้กลับมาพิมพ์10นิ้วได้
1: เนี่ยพอแบบเจ้าหน้าที่อ่ะอย่างที่กระบวนการ
0: เจ้าที่ก็ไปดึงเอาชื่อคนตาย
1: เวียงแหงเชียงดงเชียงดาวอะไรไปจับกันน่ะ
0: เอามาทำบัตรประชาชนเลย
1: ให้พิมพ์20นิ้วเลยไปคิดเอาก็แล้วกันเองเอาไม่อยู่หรอกค่ะอยู่ว่าแต่10เลย
0: ครับ
1: ค่ะมันไม่มีอะไรถูกโอเคเรื่องนี้ละบางทีได้ยินอะไรต่อมีอะไรก็ค่อนข้างจะกุ้มใจพอสมควรนะคะพี่เวสารเรื่องเขมรเรายังไม่ได้คุยเลยนะคะวันนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็น่าซีเรียสพอสมควรก็คือเรื่อง Thailand AI Passport เนี่ยผู้ที่ตายมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะพี่เวสาร
0: ไม่ได้แล้วเพราะโครงการมันลงนามไปแล้วเนี่ยไปแล้วหมดเขาคือถ้าจะยกเลิกก็เป็นเรื่องที่เป็นอำนาจผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีหรืออะไรซึ่งเขาคงไม่ทำหรอกถ้าเขาจะยกเลิกเขาคงไม่เริ่มแต่แรก
1: ยกเลิกไม่ได้และที่เดียนแน่ใจว่าเขาไม่ยกเลิกก็เพราะว่าวันนี้เขาพูดว่าถ้ายกเลิกจะเสียโอกาสและที่ผ่านมาไม่มีอะไรผิดเป็นการเจตนาทำสิ่งที่ดี
0: ครับ
1: สิ่งที่เรากำลังที่เราพูดมาตั้งแต่รู้ว่าเขาทำโครงการแบบนี้ก็แค่จะเอาไปรวบรวมแล้วก็จะไปแบบบันทึกให้ไอ้ผู้ที่รับเหมาไปแล้วอ่ะเอาไปเติมหน่อยได้ไหมอะไรก็แค่นั้นเองค่ะ
0: ครับไม่แล้วมันก็ไม่มี KPI ที่จะไปวัดผลว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะ

0: ผมดูนะไม่มี
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะวัดได้อย่างนี้ค่ะไอ้ที่คุณบอก5 ล้านเนี่ยเอาข้อจริงมีคนกี่คนที่เข้าไปและในจำนวน5 ล้านเนี่ยใช้กันกี่นาทีกันแน่อ
0: ันนั้นก็ดูในทางปฏิบัติอีกทีนะ
1: วัดได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลวัดได้ก็คุณพาวุฒิบอกว่าไอ้1,600 ล้านเนี่ยต้นทุนจริง300 ล้านเพราะฉะนั้นพวกเขาจะวัดกันได้แต่ที่แปลกก็คือว่าปปช.ก็ไม่ส่งเอกสารเตือนเลยนะผิดกับตอนจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์ตอนจำนำข้าวเนี่ยปปช.เตือนว่าจำนำทุกเม็ดยากที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลและทุจริตจดหมายเตือนของปปช.อันนั้นน่ะที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์มีความผิดแต่งานนี้ปปช.ไม่มีเตือนเลยค่ะปล่อยเลย
0: ครับ
1: ทั้งที่ใครก็บอกว่า5 ล้านเนี่ยคุณจะไปเอาใครมาและไม่มีการอบรมด้วยปล่อยเล่นอย่างเดียว
0: ปปช.ไม่ขยับเลยนะ
1: เขย่าแล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ขยับอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออแต่
1: อาจจะขวัญเสียอยู่มั้งคะ
0: แต่
1: ลุ้นอยู่ว่าคุณโสพลสารัมแกจะแบบส่งข้อมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบเครียดอยู่นิดนึง
0: แต่อาจารย์นันทนานี่ปปช.ขยับแล้วนะเรื่องจริยธรรมนะ
1: ตลก
0: ไปอภิปรายเรื่องอะไร
1: เป็นคนภาษาคนเลยเนี่ยปปช.ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกัน
0: แต่ผมก็คาดว่าอาจารย์นันทนาน่าจะหลุดมีโอกาสหลุดจากตำแหน่งได้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้ปปช.ยังจับมาเล่นอย่างนี้แสดงว่าเขาคงจะมีโอกาสหลุดสูงเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงนี้
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่เพชรเรื่องที่เรียนเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเล็กซินเคยหยวนนะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปซินเคยหยวนผมเล่าเรื่องอาจารย์นันทนานิดนึงแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: กรณีอาจารย์นันทนานันทวโรภาสสวตั้งกระทู้ถามสดโครงการไทย AIพาสปอร์ตถามนายชัยชนกชิดชอบโดยนายชัยชนกมอบให้นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยมาตอบกระทู้แทนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการอภิปรายของคุณสวนันทนาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสวจำนวนมากว่าใช้ถ้อยคำเสียดสีนายชัยชนก

0: กและนางสาวแนนล่าสุดจึงมีความเคลื่อนไหวจากสวบางส่วนที่ไม่พอใจท่าทีของสวนันทนาโดยเฉพาะการอภิปรายช่วงหนึ่งที่ระบุว่าขอบคุณที่นางสาวแนนมาตอบประทู้เรื่องนี้แทนนายชัยชนกเพราะหากนายชัยชนกมาตอบตนคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับนายชัยชนกและอาจจะต้องมีคนแปลภาษาให้คนอื่นเข้าใจอีกครั้งขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนอุ้ยภาษาไทยด้วยแล้วกันแหล่งข่าวจากสวระบุว่าสวบางส่วนมองว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเชิงเสียดสีส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อการทำงานของสวอีกทั้งตัวของสวนันทนาก็ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองมาหลายครั้งที่สำคัญก่อนหน้านี้สวนันทนามีคดีเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมถูกฟ้องร้องอยู่ด้วยนะสวพยายามสร้างมาตรฐานการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์มาตลอดสวหลายคนได้ทำความเข้าใจตรงกันว่างานสภาควรดำเนินการให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลภายนอกแต่สวนันทนามักจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งมาหลายครั้งแหล่งข่าวจากสวระบุนะฮะแล้วก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าในการพิจารณาของสำนักงานปปช.กรณีที่สวนันทนาถูกไปอภิปรายพาดพิงนางแดงนั้นว่าจะเข้าข่ายต้องดำเนินคดีหรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงานปปช.มีมติเอกฉันท์ให้ตั้งคณะไต่สวนสวนันทนาในกรณีนี้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกคดีหนึ่งของสวนันทนานั้นเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนสิงหาคม68โดยสวนันทนาและสวอีก20คนถูกกล่าวหาว่าปลอมลายเซ็นของสว2รายประกอบด้วยนายณัชพงษ์วงศ์บูลาลีและนายเดชานุตาไหลส่วนพันเอกหญิงธนตัสกรบุษราคมสวรายหนึ่งนั้นขอถอนชื่อในการรวบรวมรายชื่อสวตามมาตรา82วรรค1แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอน136สวสีน้ำเงินตามที่นางสาวนันทนากับพวกระบุว่าสวสีน้ำเงินฝ่าฝืนมาตรา113แห่งรัฐธรรมนูญและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สวจำนวนข้างต้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติเลือกกรรมการองค์กรอิสระด้วยนี่ก็เป็นความคืบหน้านะที่ปปช.เขาก็ตั้งต้นแล้วล่ะ
1: แล้วเขาจะไม่มองว่าปปช.ทำตัวเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ลูกคุณเนวินหรอคะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวรอดู
1: เพราะว่า
0: สว.เสียงข้างมากเขาคงส่งไปก่อน
1: ก็ว่าในสภาเนี่ยเขาก็สอยกันแรงๆนี่คิดคำอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะว่าเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าจะแรงขนาดนั้นเรียนว่ามันก็แกพูดว่าอย่างนี้เรียนก็ไม่ได้พูดภาษาทิงลิชหรอกแต่ว่าคิดว่าพูดภาษาคนคำพูดอย่างเงี้ย มันก็ไม่ถึงขนาดที่สำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลถามว่ามันท่านไอ้ตอนที่ไปบูลลี
0: ่
1: สวขายหมูนั่นน่ะอันนั้นเนี่ยยังจะหนักกว่าเรื่องบูลลี่สวอาชีพมาขายหมูขายหมูแต่อันนี้ดิฉันก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะถามว่าพอดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่เวลาที่ลุกขึ้นมาตอบโต้เร็วแล้วคนที่ปกป้องก็เป็นลูกของอย่างคุณชัยชนกอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้บรรดา
0: ลูกเทพทั้งคู่
1: คือลูกเทพมันก็มีเยอะแต่นี่คือลูกคุณเนวินเนี่ยพี่ไพศาลแล้วปปช.ลุกขึ้นมาปกป้องเร็วสว.ก็ปกป้องเร็วอ่ะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีกับพวกเขากันแน่นะคะค่ะ
0: ก็ทำบ่อยๆมันก็คงจะมีการสะสมในทางปริมาณอยู่ล่ะ
1: หมายถึงคุณนันทนาหรือว่า
0: ไม่ใช่ประเภทที่คอยปกป้องคอยเป็นองครักษ์พิทักษ์อะไรกันขนาดเนี้ยนะมันสะสมไปถึงปริมาณแล้วตามทฤษฎีมันก็จะยกระดับไปสู่คุณภาพของสถานการณ์สักวันใดไม่วันใดก็วันหนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวคราวนี้มาที่คุณอันได้ตั้งประเด็นไว้นะฮะ
1: เรื่องเหล็กซินเคยอยู่ในวันนี้คุณลูกเทพอีกคนคือคุณท็อปวราวุฒิอะค่ะออกมาพูดว่า
0: อันนี้ลูกเทพรุ่นหนึ่งเนี่ย
1: ลูกเทพ
0: ลูกเทพรุ่นหนึ่ง
1: ลูกเทพเหมือนอีกคนหนึ่งคือคุณท็อปวราวุธบอกว่าก็

0: ตอนนี้เขาทำทุกอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเหล็กของเขาไม่มีคุณภาพและพบว่าต่ำกว่ามาตรฐานมอก.ก็ปิดโรงงานอีกก็แค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือว่าเขาทำทุกอย่างถูกตามมาตรฐานมอก.ค่ะพี่ไพศาลเนื่องจากว่ามาตรฐานมอก.ของเราเนี่ยแก้ใหม่เมื่อปี2559แล้วการที่เราแก้มาตรฐานมอก.เมื่อปี2559นั่นแหละที่ทำให้เหล็ก IF เนี่ยรัฐบาลจีนมันเกิดตึกเต้าหู้ถล่มในประเทศจีนเนื่องมาจากเหล็กไม่มีคุณภาพรัฐบาลจีนก็เลยสั่งไม่ให้มีการผลิตเหล็กในระบบ IF ในประเทศจีนทำให้โรงงานในประเทศจีน600แห่งต้องปิดและส่วนหนึ่งก็คือปิดโรงงานและเก็บเครื่องจักรทั้งหมดถอดเอามาตั้งในประเทศไทยแล้วเราก็แก้กฎหมายโดยเปิดมาตรฐานเหล็กมอกเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมเราปี59เปิดทางให้เหล็ก IF เนี่ยเข้ามาได้เหล็ก IF ทำง่ายก็คือว่าไม่ต้องมีการปรุงน้ำเหล็กแล้วก็ใช้เหล็กเก่ามาหลอมแล้วเหล็กเก่าในประเทศไทยมันสกปรกค่ะมีทั้งทรายปนเปื้อนอะไรเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นจุดที่ดูด้วยตาเปล่ามันไม่รู้แล้วมันก็กลายเป็นเหล็กที่คุณภาพด้อยกว่าระบบเดิมที่เรามีเพราะฉะนั้นซินเคอหยวนหรือว่าโรงงานอีก11แห่งของจีนที่เขามาทำเนี่ยธรรมเนียมก็ถูกกฎหมายค่ะพี่ไพศาลธรรมเนียมก็ถูกกฎหมายเพราะเราแก้กฎหมายมาตรฐานเราให้ต่ำลงเปิดให้เขามาเปิดได้ไม่ผิดเลยนะคะไม่ผิดค่ะเพราะเราต่ำเพราะเราทำมาตรฐานเราให้ต่ำเองอะค่ะนี่คือความจริงของประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง
1: ครับเอาตรงปี59นะ
0: มาตรฐานอุตสาหกรรมปี59
1: ก็
0: มีการแก้ให้ต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บพวกนี้ก็ถอดเครื่องจักรจากจีนมาเลยค่ะ
1: ก็คงจะสอดคล้องเพราะจีนเขาประกาศปี59ให้ยกเลิกแล้วมีผลเขาให้เวลามีผล
0: 1
1: ปี60
0: พอปี60ก็มาเลยค่ะเราแก้กฎหมายรอเขาปี59
1: ใช่ก็แสดงว่ามีในคณะรัฐบาลในขณะนั้นคงจะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะดึงทุนจีนกลุ่มเนี้ยเข้ามาแล้วก็จะเอาไปตั้งในแถบ EC ทั้งหลายนี่แหละ
0: แล้วก็แบบว่าไม่ได้ทำด้วยเห็นผลประโยชน์เลยเห็นแก่ผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ส่วนตัวเลยค่ะ
1: ชุดนั้นน่ะมามีแล้วพวกโรงขยะด้วย
0: อย่าให้พูดนะ
1: มีโรงแบบรีไซเคิลขยะด้วยนะ
0: ก็ที่ไล่ปิดกันทั้งหมดนี่แหละค่ะ
1: แล้วไล่ปิดกันอุตลุดไปหมดอ่ะเพราะดูแล้วโอ้โหมันสร้างมลภาวะหนักมาก
0: และพี่ไพศาลเห็นหรือยังคะว่ามีกฎหมายใหม่ของจีนออกมาอีกแล้วอะค่ะเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเขาจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของเขาให้สูงขึ้นแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะจะมาอีกรอบหนึ่งประเทศไทยอ่ะรอรับขยะอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: รัฐบาลจีนกำลังออกกฎหมายใหม
1: ่
0: จีนคลอดกฎหมายเรียนอ่านให้ฟังก็ได้จีนเนี่ยนะคะข่าวที่ออกมาเมื่อ2วันที่แล้วจีนคลอดประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมสะเทือนทุนไทยจับตาเกณฑ์โลกใหม่เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะยกระดับเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาเพราะฉะนั้น1เราจะส่งออกไปที่เขาเราก็จะต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นส่วนเขาล่ะเขาเนี่ยจะต้องจัดการกับอุตสาหกรรมบางประเภทและอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ผ่านเขานั่นแหละมันจะมาที่ประเทศไทยค่ะคอยดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ
1: ครับก็เห็นว่าไอ้เรื่องไอ้อะไรนะไอ้เตาแบบที
0: ่ IF เนี่ยนะคะ
1: IF เนี่ยนะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าเราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนเป็น EF ให้ได้ภายใน3ปีตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นการอนุญาตเข้าไปก่อนในช่วงนี้3ปี
0: ก็3ปีก็พอดีธุรกิจไทยก็เจ๊งหมดอ่ะฮะ
1: ก็คงให้เขาคุ้มทุนก่อน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: คือ3ปีเนี่ยธุรกิจไทยจะเจ๊งหมดแล้วเขาก็จะอยู่ได
1: ้แล้วเขาโอเคตอนนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไอ้เทคโนโลยีอะไรเขาก็พอจะมีการคุ้มทุนของเขาไปละ
0: ใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้การที่เขาทำถามว่าเราเดือดร้อนเพราะอะไรหนึ่งเหล็กไม่ได้มาตรฐานเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะระบบของเขาเนี่ยมันทำให้ต้นทุนถูกกว่าโรงเหล็กไทย

0: เพราะเขาไม่ต้องปรุงน้ำเหล็กอะไรอย่างที่ว่าม
1: าก็มาดั้มราคาทำให้เหล็กไทยก็ตายไปกันหมด
0: ก็คือเวลาพูดก็พูดว่าอู้ทุนมาลงทุนนู่นนี่นั่นแต่ไม่ดูเรื่องคุณภาพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยค่ะ
1: ครับพักกันก่อนครับคุณอาเมียนะเชิญนะ
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: โอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
0: ค่ะก็เรื่องกัมพูชาเนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ายังไงบ้างคะกับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น
1: คือผมว่าเขาก็มีปัญหาภายในอะไรเขานะไอ้ที่เขาพยายามสื่อสารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเป้าเขาเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเขาคือเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่วุ้นเซนพยายามจะพูดแล้วก็รู้ว่าพูดเนี่ยไม่ใช่ให้ชาวบ้านหลังคาเขียวฟังหรอกก็คิดว่าสื่อก็จะรายงานไปแล้วคนกัมพูชาก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันก็คือพยายามปกป้องลูกชายซึ่งถูกด่าอยู่เพราะว่าขณะนี้ในกัมพูชาเนี่ยมีการตัดงบประมาณด้านสาธารณสุขงบในเรื่องการศึกษางบในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าอะไรต่างๆลงเพื่อเอามาใช้จ่ายในด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งก็ทำให้คุณเซ็งเนี่ยเขาพยายามจะชี้แจงเขาพยายามจะพูดไงบอกว่าเขาเองก็ไว้ใจไทยนะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะมีความขัดแย้งกันอะไรกันก็เลยไม่ได้เตรียมการไม่อะไรอย่าไปโทษลูกเขาเขาเนี่ยตั้งแต่เขาแล้วเขาไม่ได้เคยคิดที่จะเตรียมการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเป็นการจะพยายามแก้ตัวให้กับปางูมาเน็ตที่จำเป็นต้องจัดงบไปซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากแล้วกำลังถูกด่าว่าทำให้ไอ้เรื่องของงบที่จะต้องใช้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปล่อยขาดหายไป
0: น่าจะหลายเรื่องเลยล่ะหนึ่งเรื่องงบสาธารณสุขหรือว่าการศึกษาอย่างที่พี่ไพศาลว่าสองก็คือว่าคนกัมพูชาเสียดินแดนจริงเนื่องมาจากว่าเขาเคยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันของเขาก็คิดดูชนิดที่ว่าไปเซ้งให้คนจีนมาทำบ่อนทำหลังสแกมเมอร์ได้ยึดจากประเทศไทยไปอ่ะประเทศไทยยึดคืนหมดเลยลองนึกดูกันละกันว่าตามแนวชายแดนเนี่ยเราตีคืนมาได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนกัมพูชาเคยทำกินเคยอยู่ตรงนี้เคยเปิดบ่อนเปิดหลังสแกมเมอร์โดนไทยยึดหมดเลยภาพพจน์ของพวกเขาในกัมพูชาก็คือเสียหายมากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินนะคะพี่ไพศาลแต่ในใจดิฉันก็คิดว่าตอนที่เรารบกันต่อสู้กันมาสองรอบเนี่ยเราก็พูดคำนี้แหละเป็นปัญหาภายในเขาต้องการที่จะยกให้ลูกเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับลูกเขาไม่สามารถมีบารมีเท่าเขาก็เป็นปัญหาภายในเขาทุกครั้งแต่ก็ตีกับเราก่อนนะคะพี่ไพศาลแล้วครั้งนี้กัมพูชาเองก็เพิ่งได้รับรถถังรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สูงมากสามารถจับความร้อนตอนคืนก็หมายถึงเล็งเป้าตอนคืนได้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยิงได้ไกลด้วยตอนนี้รับมาแล้ว30กว่าคันเบ็ดเสร็จเนี่ยจะมาทั้งหมด93คันจีนให้ฟรีๆเพื่อตอบแทนกับการที่ให้ใช้ฐานทัพเรือเรียมหรือที่สหรัฐทำไว้ให้จีนไปเลยนะฮะจีนก็ตอบแทนจีนก็ให้จีนเองก็คงอ่านข่าวเหมือนกันว่าองค์การสิทธิมนุษยชนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีสแกมเมอร์เพิ่มปราบปรามอ้างว่าปราบปรามไปประมาณ20กว่าแต่เพิ่มมาเป็น100

0: งไปให
1: ้นี่ค่ะพี่พี่สาย
0: ทางการก็ส่งไป
1: เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นจะโกงใครก็โกงห้ามยุ่งกับจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีเอาตายที่คนของเขามาตายแล้วเขาก็บินมาถูกไหมคะจีนก็เหมือนกันยังคบกันอยู่จะโกงโกงห้ามโกงคนจีนอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ชันคุณพี่เคิร์กทรงฤทธิ์ก็บอกเหมือนกันจากนี้ไปก็คือแค่3ชาติเท่านั้นเองที่เขาจะไม่ยุ่ง นอกนั้นเป็นเหยื่อเหมือนเดิมเด็กก็เลยคิดว่าไทยเราเนี่ยก็เหนื่อย ไม่ได้คิดว่าเราด้อยหรือว่าอะไรนะแต่เหนื่อยที่จะต้องดำเนินการกับพ่อลูกคู่นี้ค่ะ
0: แต่ล่าสุดนี่คุณเซนเขาคงได้ติดตามข่าวของสื่อไทยนะเขาก็ได้ชี้แจงล่าสุดโดยบอกว่ารายงานข่าวที
1: ่
0: ที่เผยแพร่โดยสื่อไทยเกี่ยวกับคำปราศัยของเขาเมื่อวานเนี้ยเกี่ยวกับวิธีการที่กัมพูชาจะทวงคืนดินแดนที่อ้างว่ากองกำลังของไทยยึดครองอยู่เนี่ยคุณเซนบอกว่าเขาระบุในคำปราศัยนั้นเขาบอกว่ามันมีอยู่2วิธีที่เป็นไปได้ก็คือการทวงคืนดินแดนก็คือโดยสันติวิธีและโดยกำลังทหารนะคุณเซนระบุว่าสื่อไทยหลายสำนักได้เผยแพร่ข้อความที่ไม่มีมูลความจริงสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งอยู่ในกรุงฮานอยในขณะนั้นรายงานข่าวอ้างว่าผมระบุว่าเราจะใช้ทั้งสันติวิธีและทางทหารผมขอให้สื่อไทยพิจารณาเรื่องนี้ชัดเจนนี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นคุณเซนบอกว่าผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาที่เขาได้พบแสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและเขาย้ำอีกครั้งว่ากัมพูชาจะเลือกยุติปัญหาอย่างสันติผมขอให้สื่อไทยดูคลิปวิดีโอนั้นอีกครั้งและแยกแยะข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าการแก้ไขด้วยการใช้กำลังทหารไม่ใช่ทางเลือกที่กัมพูชาควรใช้และอธิบายว่าข้อความของเขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มหัวรุนแรงชาวกัมพูชาในต่างประเทศที่กำลังกดดันให้กัมพูชาใช้กำลังนอกจากนี้ฮุนเซนยังส่งข้อความถึงประเทศไทยเพื่อโต้แย้งคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ว่าไทยไม่ได้ลุกล้ำดินแดนกัมพูชาแม้ว่ากองกำลังไทยจะยึดครองพื้นที่มากกว่า10แห่งในกัมพูชาอยู่ในขณะนี้ก็ตามโดยอุนเซนบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าประเทศไทยไม่เคยลุกรานใครแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะลุกรานหรือไม่ก็ตามโปรดปฏิบัติตาม3ข้อของข้อตกลงหยุดยิงในการกำหนดเขตแดนซึ่งข้อ3ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันว่าข้อตกลงใดๆภายใต้คำแถลงร่วมฉบับนี้จะต้องไม่กระทบต่อการกำหนดแนวเขตแดนและพรมแดนระหว่างประเทศระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันในการมอบบทบาทให้กับคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อตกลงที่อยู่ระหว่าง2ประเทศเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนคุณเซนว่าอย่างนั้นก็ดูออกมากลายเป็นอีกมาดหนึ่งนะเป็นนักสันติวิธีละแต่เมื่อวานเนี่ยมีทั้งกันแนะกันแหนมีทั้งอะไรต่าง
1: ๆก็เขาก็คงเห็นนะมั้งคะว่าพอไอ้รถถังไปลงที่กัมพูชาปุ๊บมีข่าวว่าส่งมาอยู่ชายแดนแล้วก็ถูกทหารจีนเข้าพบไปกระทรวงกลาโหมไทยทันทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเผาๆบ้างอะค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเกรงใจจีนบ้างนะ
0: ครับ
1: ถ้าเพราะว่าท่าทีของจีนเนี่ยดูจากที่เขาอธิบดีอธิบายมาก็คือเขาก็แคร์ไทยไม่ใช่ว่าไม่แคร์ซะทีเดียวก็มานั่งอธิบายว่ามันเป็นดีลเก่านะคุยมานานแล้วส่งมาให้ก็พูดอะไรก็พูดไปแต่ว่าเราก็คงทำทุกอย่างเดี๋ยวดูแล้วรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เขาไม่พูดแล้วก็ไม่ควรพูดต้องเป็นเรื่องความมั่นคงแต่เขาทำค่ะการที่ยกขบวนไปเวียดนามทั้งหมดเลย4เหล่าทัพเลยนี่ไม่ธรรมดานายกอนุทินก็กำลังจะไปฝรั่งเศสอีกใช่ไหมฮะ
0: ตามเสด็จ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่8ใช่ไหม
1: ใช่
0: 8มิถุนา
1: ไปฝรั่งเศส

0: แล้วก็การที่ไปคุยกับเวียดนามนี่ก็มีความหมายมากทั้งหมดอะค่ะที่ทำเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยอ้อแขกบ้านแขกเมืองของเรานะคะพี่ไพศาลมีกำหนดการเยือนของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรค่ะพวกท่านจะเสด็จพร้อมด้วยเซอร์ทิมลอเรนซ์พระสวามีเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569นี้ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยการเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปพบกับนายกรัฐมนตรีไทยไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก Save the Children ประเทศไทยค่ะแล้วก็พระองค์ท่านจะส่งพบกับนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทยร่วมทอดพระเนตรผลงานเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพในภูมิภาคก่อนปิดท้ายการเยือนด้วยกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยเป็นการเยือนครั้งที่4ของพระองค์ท่านนะคะเจ้าหญิงแอนการเสด็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่ยืนยาวระหว่าง2ประเทศแล้วก็บทบาทสำคัญที่ราชวงศ์ของเรายังมีต่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยค่ะอันนี้เป็นคำพูดของคุณมาร์คกูดิงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเจ้าหญิงแอนได้เสด็จเยือนประเทศไทยมาแล้ว3ครั้ง2522 2530
1: พระราชมารดาครั้งด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ2522 2530และในฐานะเจ้าฟ้าหญิงก็ได้เสด็จร่วมกับพระราชบิดาด้วยทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาเลยค่ะในปี2515ค่ะเสด็จมาปี2515ในตอนนั้นทั้งสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแล้วก็เจ้าชายฟิลิปนะคะพอแล้วก็มาปี2522 22ก่อนแล้วก็มา30แล้วก็มาปี39ค่ะเป็นการเสด็จเยือนครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และในยุคแห่งอดินบะระคือในโอกาสฉลองครองราช50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี2539ปีนั้นก็คือคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านพูดชื่อพระราชินีผิดนะคะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
1: สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเสด็จไทย3ครั้งเลยใช่ไหมรวมแล้ว3ครั้งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยที่มีอยู่ในมือก็คือว่าปี2515แล้วก็อีก2539ค่ะ
1: อ๋อ2ครั้ง39
0: ค่ะแต่เจ้าหญิงแอนเนี่ยมาแล้ว3ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ค่ะ
1: ก็ตอนปี39เนี่ยพระพรา
0: อ๋อตอนปี39ก็คือว่าเจ้าฟ้าหญิงแอนเจ้าหญิงแอนไม่ได้มาค่ะไม่ได้เสด็จค่ะ
1: อ๋อไม่ได้อันดายุคท่านดายุค
0: เจ้าหญิงแอนมาปี22 30แล้วก็2515แต่ว่าพระราชินีอลิซาเบธและดายุคแห่งอดินบะระเนี่ยเสด็จเมื่อปี2539ในรัฐบาลคุณบรรหารจำได้
1: ผมก็จะไปจำเรื่องราวของพรินเซสแอนจากเดอะคราวน์ซะเป็นส่วนใหญ
0: ่คุณดูเองอะค่ะแล้วก็เนี่ย
1: ก็
0: ในภาพ
1: แต่ก็เป็นเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงนะก็คือว่าทรงเป็นคนโปรดของพระราชบิดาในยุคแข่งในดินบาระเนี่ยโปรดลูกสาวคนโตนี่มากเพราะว่าเก่งขี่ม้ายิงปืนทำอะไรต่างๆเพราะว่าท่านชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วก็คราวปรินซ์ชาวเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าพรินเซสแอนเนี่ยชอบมากจึงสนิท
0: แข่งโอลิมปิกด้วยใช่ไหมคะ
1: เนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นอะไรต่างๆชอบชีวิตกลางแจ้งชอบอะไรต่างๆคล้ายมีความคล้ายคลึงกับพระราชบิดาสูงมาก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ภาพที่กรุงเทพธุรกิจเอามาลงเนี่ยน่าจะเป็นภาพเสด็จเยือนเมื่อประมาณปี2530นะคะก็ปรากฏว่า

0: ภาพเจ้าหญิงแอนเนี่ยเป็นภาพที่เหมือนคนที่แสดงในหนังเปี๊ยบเลยค่ะจนแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: แคสติ้งแคสติ้งเก่งมาก
0: เหมือนมากเลยค่ะเหมือนดูหนังอยู่เลยค่ะเลือกตัวแสดงได้เหมือนมากค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการลงทุนนะดูหุ้นกันนี้กันนะครับ
0: ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับนี่ก็ผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: ครับดิเจด้งครับจามรกิจโสภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งด้วยนะ
3: ครับสวัสดีพี่บอยและแฟนๆจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้รับสัญญาณจากเครือข่ายอสมทนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีก10ข่าววันนี้ที่ต้องบอกว่าเอาข่าวแบบใกล้ตัวใกล้ตัวแบบรอบทิศสมชื่อเลยฮะเดี๋ยวเสิร์ฟกันเลย
2: เป็นไงเมื่อวานวันเกิดไปฉลองที่ไหนมาฮะ
3: เมื่อวานเหรอครับพี่ก็ไม่มีอะไรก็ซื้อเค้กมาให้เด็กๆเป่ากัน
2: โอ้โห
3: แค่นั้นเอง
2: ปากตามอายุนี่เค้กปากไม่หมดเลยนะคือเห็นเทียนเหลือเทียบเลย
3: บ้านนี้ไม่ถึงกันงั้นแล้ว
2: เหรอ
3: ไม่ถึงแล้วใครจะเอาโอ้โหเอาอายุมาปากเทียน
2: โอ้เห็นเทียนเหลือบ้านเลยโอ้รู้ว่าไม่อย่างนั้นเชื่อเอาเทียนมาปักไม่หมดหน้าเค้กไม่พออายุโดมเกินเทียน
3: ว่าเอาแค่มาเป่าสนุกสนุกกันนะครับโอ้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะในเพจลูกทุ่งมหานครลงรูปอวยพรให้อ่ะโ
2: อ
3: ้300กว่าคอมเมนต์นะครับ
2: อ
3: ่านหมดแล้วนะฮะกราบขอบพระคุณจริงๆ
2: ถ้าเป็นพี่โจเท่าไหร
3: ่ก็น่าจะประมาณ 3,000 นะฮะแล้ว300นี่ก็ถือว่าโอ้โหอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นแล้วครอบครัวลูกทุ่งมหานครนี่อบอุ่นสุดๆ
2: ใช่สรุปว่าฟุตบอลโลกนี่เราได้ดูไหมโดม
3: ยังเงียบอยู่เลยครับพี่
2: จริงเหรอ
3: วันนี้รอข่าวว่าจะมีประกาศนะ
2: ก็เมื่อคืนบอกว่ามืดใช่ไหมจำได้เมื่อวานจากรายการบอกมืดๆเดี๋ยวรู้เรื่อง
3: เออวันนี้
2: มันมืดอีกคืนแล้วนะ
3: วันนี้ทั้งวันยังเงียบแล้วพรุ่งนี้ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็มีพิธีเปิดแล้วนะพรุ่งนี้แล้วนะ
2: แล้วต้องเตรียมพร้อมยังล่ะ
3: ก็จะไปดูยังไงครับพี่ไม่มี
2: แผ่นสำรองแผ่นสำรอง
3: ไม่มีไม่ได้ดู
2: เออนึกว่าจะมีแผ่นสำรองเขาบ้าง
3: ไม่มีเราก็ไม่ดูแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับผม
2: สุดยอดจริงๆอ่ะเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้เขาบอกว่าเปิด4กลุ่มทุนควักงบสู้กระแสจอดับ
3: เอาเหรอ
2: ฟุตบอลโลก2026เคาะระฆังพรุ่งนี
3: ้เอาเหรอเอามีความหวังอีกแล้วเหรออ
2: ีกไม่กี่อึดใจพรุ่งนี้11มิถุนายนก็จะเริ่มเปิดศึกฟุตบอลโลก2016แมตช์แรกกันแล้วนะครับในขณะที่คนไทยยังไม่มีการยืนยันช่องทางรับชมอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณการประมูลลิขสิทธิ์ทำให้บรรยากาศในการทำแคมเปญการตลาดของแบรนด์สินค้าปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกปีเพราะเมื่อทำการสำรวจแล้วเนี่ยพบว่าแคมเปญที่ปล่อยออกมาในช่วงนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหลัก3อุตสาหกรรมหลักเท่านั้นคือกลุ่มเสื้อผ้ากีฬาเริ่มมีการชิงเค้กด้วยการมีแคมเปญระดับภาพยนตร์อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขัน FIFA World Cup 2026แล้วก็ดึงดูดตัวท็อปอย่างคุณลีโอเนลเมสซี่ขออภัยฮะคุณจูดเบลลิงแฮมนะฮะแล้วก็ดาราดังอย่างทิโมธีชาร่าใช่ไหมฮะแมทแล้วก็ใช้ AI ชุบชีวิตตำนานอย่างซีดานเบ็คแฮมมาร่วมเฟรมขณะที่บางค่ายกีฬาเนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้าทยอยปล่อยเสื้อผ้าแข่งทีมชาติและสินค้าล
3: ิ
2: มิเต็ดอิชชั่นออกมาแล้ว
3: นั่นน่ะสิ
2: แต่ประเด็นต้องมียังลิมิเต็ดเนี่ย
3: ประเด็นสำคัญคือพวกนี้ออกกันหมดละ
2: เออ
3: เหลืออย่างที่เป็นหัวใจอ่ะ
2: หน้าจอ
3: หัวใจหลักคือฟุตบอลเนี่ยยังไม่มาสักที
2: สมมติซื้อเสื้อมาจะใส่เชียร์ตรงไหน
3: ยังไม่ได้ดูสักที
2: จะกลายเป็นชุดนอนอย่างโด่งบอกแต่งชุดนอนไปออกกำลังกายไม่ใช่ใส่มานอนขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก็เห็นชัดตอนนี้ก็มีแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่เนาะก็ส่งแคมเปญนี่แหละฮะฟุตบอลโลกมาขยับกระเป๋าตังค์แฟนบอลแล้วสะสมแก้วอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนี่แหละฮะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแบรนด์ทีวีบางยี่ห้อก็อัดโปรโมชั่นลดราคาจอยักษ์พรีเมียม OLED QLED สูงสุดถึง 40-50% เลยแล้วก็แคมเปญพร้อมชำระเพราะสถิติบ่งชี้ว่าฟุตบอลโลกคือช่วงเวลาที่คนไทยเปลี่ยนทีวีใหม่มากที่สุดอ๋อเลย
3: อ๋อ
2: จอใหญ่จอยักษ์ไง
3: พอบอลโลกก็จะของพวกนี้ขายดีไปด้วยใช่ไหม
2: คนจะได้ดูไหมนะ
3: มันก็กระทบหลายอย่างเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าพรุ่งนี้นี่จู่ๆประกาศว่าคนไทยได้ดูนะโอ้โหมันเบียดข่าวอื่นแน่เลย
3: ใช่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: พาลงใต้ไปที่เกาะลันตานะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ มีแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสไปโผล่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าพิษมันเนี่ยอันตรายนะอย่าไปสัมผัสนะครับแล้วที่น่ากลัวก็คือเห็นมันนอนตายแล้วอยู่ตามชายหาดเนี่ยมันพ่นพิษได้อะตายแล้วพ่นพิษได้เราต้องใส่รองเท้าไว้ตลอดนะครับคนที่โดนเนี่ยถึงขั้นหมดสติได้นะครับถ้าโดนพิษของเจ้าแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกสเนี่ยนะครับเออตอนนี้เห็นทางอุทยานเนี่ยปักธงม่วงกับธงแดงห้ามลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยพิษรุนแรงนะฮะเอออย่างที่บอกโหอะไรเนี่ยขนาดนอนตายแล้วยังพ่นพิษใส่เราได้เหรออย่างนี้มันไม่ตายแล้วมั้งเวลาโดนก็เหมือนแมงกะพรุนทั่วไปครับปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นไหม้จนถึงหายใจลำบากหมดสติห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดอย่าเห็นว่ามันตายแล้วน่ารักไปหยิบมันขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่บอกไม่ควรเลยและที่สำคัญอยากให้ทุกคนสวมรองเท้าบริเวณชายหาดนะฮะที่เกาะลันตานะเออแล้วก็ตอนนี้เตือนนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะไม่ให้ลงเล่นน้ำตอนนี้เจ้าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาเกยตื้นเต็มหาดไปหมดเลยนะฮะพิษมันเนี่ยรุนแรงอย่างที่บอกไปนะครับใครพบเห็นก็ระมัดระวังนะเออโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้นะครับหรือใครที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะหมู่เกาะลันตานะก็ระวังนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ด้งตอนทองแพงๆนี่ช้อนซื้อเขาไว้บ้างไหม
3: ไม่ได้ซื้อเลยพี่เพราะว่าเป็นไม่ได้ลงทุนอะไรกลัวด้วยนะ
2: ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ติดดอย
3: ครับผม
2: เออวันนี้ราคาทองนะครับผันผวน38ครั้งแล้วก็ยังร่วงแรงนะครับ 2,450 บาททองแท่งเนี่ยขายออกหลุด 65,000 บาทแล้วนะคุณผู้ฟังส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,750 บาทโอ้ก็เมื่อเปรียบเทียบราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่8มิถุนายนเนี่ยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ65,750 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทองตกแรงมากทองรูปพันเนี่ย 96.5% นะรับซื้อที่บาทละ 63,000 เศษขายออกที่บาทละ 65,000 ไปปลายขณะที่ทองคำโลดหรือว่าโกลด์สปอตเนี่ยก็อยู่ที่ 4,183.00 เหรียญสหรัฐต่อออนโอ้โหนี่น่าจะมีคนติดดอยกันพอสมควรนะ
3: แน่นอนล่ะหนึ่งนั้นนี่ไงคุณหนุ่มกะลาไงค
2: ุ
3: ณหนุ่มกะลาซื้อตอน 80,000 กว่าซื้อไว้ตั้งเท่าไหร่หลายสิบอะนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อ้าวนี่ไอเดียโรงเรียนนี้นะครับโอ้โหต้องถือว่าเป็นตัวอย่างนะให้ผอ.ทั่วประเทศนะครับหันมาใส่ใจเรื่องอาหารกลางวันเด็กนะฮะโรงเรียนบ้านน้ำพึ่งนะฮะโรงเรียนบ้านน้ำพึ่งเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเขาให้เด็กโหวตเลยฮะโหวตเมนูอาหารว่าเด็กๆอยากกินอะไรคือปกติโรงเรียนแหละพี่มันก็จะมาตามแบบวงรอบนะว
2: ัน
3: จันทร์ข้าวมันไก
2: ่
3: วันอังคารเส้นเล็กน้ำวันพุธมักกะโรนี
2: เนี่ยของโรงเรียนลูกสาวมาท่อง
3: อะไรเงี้ยวันพฤหัสข้าวผัดวันสุกข้าวไข่เจียวมันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยนะครับ
2: ทรงนี้
3: นะฮะที่อ่างทองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเปิดโหวตเลยครับมีเมนูมาให้เลือกเลยนะทุกเดือนนะครับแจกสติ๊กเกอร์ให้เด็กเอาไปแปะเมนูอาหารที่ตัวเองชอบนะฮะก็จะมีให้เลือกสปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไข่ข้าวมันไก
2: ่
3: ให้เด็กเนี่ยนะฮะคือบางทีมันมีเยอะกว่านี้นะที่เมนูให้เลือกก็จะให้เด็กสติ๊กเกอร์ไปติดเลยว่าเด็กๆชอบอะไรแล้วเขาก็จะเรียง 1, 2, 3, 4มาเป็นเมนูอาหารนะครับในสัปดาห์ต่อไปเขาก็จะติดอย่างนี้ไปเรื่อยให้เด็กเนี่ยโหวตเลือกกันเองแล้วเขาบอกมันได้ผลนะเด็กบางคนเนี่ยจากที่กินข้าวหมดบ้างไม่หมดบ้างบางคนขอเพิ่ม2ถาดอย่างเงี้ยนะแม่ครัวก็บอกจัดให้เลยนี่ฮะงบประมาณพอไม่มีปัญหามีเพียงพอนะครับมีวัตถุดิบเนี่ยนะฮะที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้แปลงผักโรงเรียนก็มีแปลงกวางตุ้งคะน้านะครับพวกเนี้ยนะผู้ปกครองเอาผักที่จำหน่ายเนี่ยมาให้โรงเรียนอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับ ที่โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งเนี่ยบางวันนี่ข้าวไก่ทอดแกงจืดฟักเฉาก๊วยแล้วยังมีข้าวโพดให้อีกนะ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: นะทั้งอาหารทั้งข้าวทั้งหวานนะฮะนี่แหละอ่ะไม่สงวนไอเดียนะใครที่โรงเรียนไหนที่แบบว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยกินเยอะๆกินเก่งๆก็นี่ใช้วิธีนี้ได้ให้เด็กเขาโหวตกันเองนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ข่าวนี้น่าชื่นชมนะครับฝันไม่มีวันหมดอายุจริงๆพนักงานทำความสะอาดหญิงวัย33ปีสอบติดปริญญาโทหลังมุ่งมั่นอ่านหนังสือด้วยตัวเองแม้ต้องเลี้ยงลูก2คนแต่ว่ากลายเป็นแรงบันดาลใจทั่วจีนนะฮะตอนนี้หญิงชาวจีนวัย33ปีท่านนี้เป็นพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยสามารถพิสูจน์ให้เห็นความพิเศษพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันทางการศึกษามันไม่มีคำว่าสายเกินไปหลังสอบติดหลักสูตรปริญญาโทได้สำเร็จแม้ต้องทำงานประจำควบคู่กับการเลี้ยงลูก2คนตลอดช่วงเวลาเตรียมสอบ
3: เ
2: ธอชื่อว่าหลี่เจี้ยนะฮะจากเมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนนี่มีภาพประกอบด้วยว่าเธอเป็นพนักงานเก็บขยะทำงานเต็มเวลาเป็นพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยนี่แหละเฉินตูขออภัยนะเธอไม่ได้เก็บขยะนะเธอเป็นพนักงานทำความสะอาดก่อนหน้านี้เธอและสามีเปิดร้านอาหารใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงไปจากปัญหารายได้ทำให้เธอก็ตัดสินใจหางานที่มั่นคงกว่าและเลือกทำงานในมหาวิทยาลัยนี่แหละฮะเพราะอยู่ใกล้บ้านและมีเวลาแน่นอนช่วยให้สามีดูแลครอบครัวได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังครับคนเราถ้าไม่ยอมแพ้นะจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางการทำงานของเธอเนี่ยมักผ่านสถานที่จัดสอบระดับประเทศอยู่เป็นประจำเนี่ยขับรถผ่านนั่งรถผ่านอะไรแบบเนี้ยเธอได้เห็นภาพของนักศึกษาหลายคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือใต้แสงไฟริมถนนบางคนมีอายุมากจนผมงอกแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดไล่ตามความฝันทางการศึกษาภาพเหล่านั้นสร้างความประทับใจและจุดประกายให้เธอเริ่มคิดถึงการกลับมาเรียนอีกครั้งก่อนนี้นะฮะเธอเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็รู้จักนักศึกษาจำนวนมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มักร่วมแสดงความดีทุกครั้งที่พวกเขาสอบผ่านนี่มันก็เลยกลายเป็นความตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเธอด้วยเธอก็เลยตัดสินใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อป.โทด้วยตัวเองโอ้เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคุณผู้ฟังเธอเนี่ยจบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่มีวุฒิป.ตรีทำให้ต้องสอบเพิ่มเติมอีก2วิชาตามเงื่อนไขของการสมัครป.โทขณะเดียวกันเธอยังมีเวลาเต็มตัวเพียง8เดือนก่อนถึงวันสอบและก็ยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้รับผิดชอบงานด้านการบริหารเพิ่มขึ้นอีกด้วยคืองานก็เพิ่มขึ้นเวลาเต็มตัวสอบก็น้อยลงแล้วก็ดูแลลูกต้อง2คนแต่สุดท้ายเธอก็สอบได้คุณผู้ฟังฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากสามีนะแล้วก็พ่อแม่ของสามีด้วยในการแบ่งเบาภาระงานบ้านของเธอรับลูกของเธอที่โรงเรียนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอสอบได้

0: ได้เรียนหลักสูตรปริญญาโท3ปีของคณะวรรณกรรมและกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉินตูนี่แหละครับคุณผู้ฟังความเขาเรียกว่าความมุมานะความเพียรพยายามไม่เคยทรยศเรา
1: ครับผม
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เมื่อวานพี่บอยเล่าว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
5: ครับ
4: นะครับไปเอาผงขาวๆที่คิดว่าเกลือนะครับไปปรุงแล้วก็เอาไปทำอาหารให้กับคนในหมู่บ้านกินกันเนี่ยนะฮะ มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเนี่ย12รายนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้กลับบ้านแล้ว4นะครับยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก8คนวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับลูกชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นคนไปหยิบไอ้ถุงเกลือเนี่ยเอาไปให้แม่ไปต้มเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่แต่ยอมรับว่าตอนหยิบถุงเนี่ยตัวเองเมาก็ไม่ทันได้ดูหรอกว่ามันอะไรแต่ก็คิดว่าเกลือเพราะมันเหมือนเกลือนะครับไปเอาถุงคล้ายๆเกลือมานะครับจากลุงเก็บของเก่าขายในหมู่บ้านแล้วแม่ก็คิดว่าเกลือก็เทใส่หม้อซุปก๋วยเตี๋ยวลูกค้ามากินก็ป่วยกันละนาวล่าสุดลูกชายเปิดใจนะครับว่าการทำดีของผมเนี่ยทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่ไปซะอย่างนั้นความตั้งใจเขาคือช่วยแม่ทำมาหากินน่ะก็ไปหาเกลือมาให้แม่นะครับก็ยังคิดว่าเป็นเกลือเลยด้วยความหวังดีอยากทำดีให้แม่บ้างหยิบเกลือมานะโดยที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นแบบนี
5: ้
4: นะฮะคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยบอกต้องรอตรวจผลเนี่ย3วันใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มมีในเน็ตนะฮะไม่ได้บอกว่าเขาหยิบอะไรนะแต่ว่าคนที่เขาวิเคราะห์กันไปว่า1อาจจะแบบพวกสารบอแร็กก็ได
5: ้
4: หรือว่าเป็นสารอะไรก็ไม่รู
5: ้
4: นะครับที่เอาไปผสมอาหารแล้วมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยท้องเสียนะหรือมันจะเป็นเกลือจริงๆแต่หมดอายุหรือมันไม่สะอาดหรือมันยังไงอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเมื่อวานใช่ไหมวันนี้วันที่2แล้วผมว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์นี้ก็น่าเราน่าจะรู้ผลแล้วฮะเราน่าจะรู้ผลนะครับว่าไอ้ผงขาวๆนี่มันคืออะไรนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: คุณฟังครับวันนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการใช้สิทธิ์และยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วง10วันแรกนะฮะล่าสุดณวันนี้เลย10มิถุนายนตอนบ่ายโมงเนี่ยตัดยอดที่บ่ายโมงเพราะว่ากระแสตอบรับจากประชาชนและร้านค้ารายย่อยเป็นไปอย่างคึกคักดันยอดสะพัดทะลุ 10,000 ล้านในเวลาเพียง10วันโดยมีรายละเอียดตามรายการดังนี้นะคุณผู้ฟังครับยอดใช้จ่ายรวมทุกประเภทเนี่ย22ล้านกว่าเงินที่รัฐบาลรวมจ่าย 60% เนี่ย 13,000 กว่าล้านขออภัยยอดใช้จ่ายทุกประเภทรวมเนี่ยประมาณสัก 22,000 ล้านกว่าๆยอดใช้จ่ายที่รัฐบาลออกให้จะประมาณ 13,000 ล้านกว่าๆแล้วก็ที่เราจ่ายเองเนี่ย 9,400 กว่าล้านโอ้ก็ปัจจุบันเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติทั้งหมดนะส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยมีการกำหนดเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่15มิถุนายนนี้คือวันจันทร์ก็ในส่วนของฝั่งประชาชนผู้และผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดก็2เท่าไหร่เนี่ย 10,000 26ล้านกว่าๆคนจำนวนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วก็ประมาณ20ล้านกว่าๆเกือบ24ล้านเนี่ยฮะ23ล้านกว่าๆกับ24ล้านจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วเนี่ยโด่งใช้ครบยังประมาณสักล้านต้น
4: ๆของเดือนนี้ใช่ไหม
5: ของเดือนนี
4: ้เท่าคือใช้ทุกวันแหละพี่แต่ว่าน่าจะยังไม่หมดนะ
5: ของพี่เหลือ300กว่าบาท
4: โอ
5: ้โด่งไป
4: ยังไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหม
5: โด่งเหลือน้อยกว่านี้เหรอ
4: น่าจะนะเดี๋ยวลองดูนะ
5: หรือโด่งไปเอาเงินสดออกมา
4: ไม่ใช่
5: ดูมีพี่รุต
4: เหลือ233
5: นะ
4: อันนี้ที่รัฐช่วยจ่ายนะอีก233เดี๋ยวซื้อของ
5: ได้เราก็ใส่เข้าไปอีกนะส่วนหนึ่ง 40%
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: เอาอันดับ3ใครจะซื้อรถมือ2ก็ระวังโดนย้อมแมวนะครับนี่ฮะคุณพี่ท่านนี้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับขออภัยเธอเป็นชาวลพบุรีนะฮะแต่เธอเนี่ยนะครับมาซื้อรถที่ปทุมนะตัวเธอบอกว่าอยากได้รถมือ2เอาไว้ใช
5: ้
4: ก็มีการตกลงซื้อขายกันจากเพจรถขายรถในโซเชียลนี่แหละนะครับเจ้าของรถบอกรถบ้านรถบ้านขับมือเดียวมาตลอดรถบ้าน
5: อันตรายนะขับมือเดียว
4: อีกมือเล่นมือถือเหรอ
5: ไม่รู้
4: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าขับเจ้าเดียวไม่เคยขายไม่เคยซื้อขายก็ตกลงซื้อมานะครับเป็น Toyota Altis สีขาวราคา 99,000 บาทนะฮะปรากฏว่ารับรถมาเสร็จไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ปกติขับมาตลอดนะครับจนกระทั่งเธอไปเติมน้ำมันอยู่วันหนึ่งไปเติมน้ำมันแล้วเธอเนี่ยลงจากรถไปพอดีไอตอนที่เด็กปั๊มเปิดฝาน้ำมันออกมาเนี่ยเอ้าทำไมฝาน้ำมันข้างในมันเป็นสีเขียวเหลืองสีเขียวเหลืองนั่นหมายความว่ารถคันนี้มันต้องเป็นแท็กซี่สิ
5: ครับ
4: เธอเลยรู้ตัวครับว่าน่าจะถูกย้อมแมวเอารถแท็กซี่ที่มันหมดอายุอ่ะ
5: ครับ
4: รถแท็กซี่รู้สึกเขาจะวิ่งได้แหละ12ปีใช่ไหมพี่แล้วต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะต่ออายุไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยน่าจะโดนเอาไปทำสีแล้วมาย้อมแมวขาย
5: โอ้โห
4: คือถ้าบอกว่าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยโอ้โหมันต้องถูกใช้มาอย่างโชคโชนนะใช่ไหมมันไม่ใช่รถบ้านมือเดียวแล้วนี่เออเธอติดต่อไปทางเพจก็เงียบเธอก็เลยมาแจ้งความเลยครับเข้าแจ้งความนะฮะที่ตำรวจสภ.สวนพริกไทยให้ตามหานะครับแล้วก็ดำเนินการเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เหมือนกับหลอกอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงอ่ะนะฮะเขาซื้อใน Facebook นะครับชื่อเฮียกุลรถบ้านมือ2นะครับอ้าวนะใครที่กำลังดูเรื่องรถมือ2อยู่ก็นี่แหละบางทีนะคนทำไม่ดีแค่คนเดียวเนี่ยมันกระทบไปทั้งวงการนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังติดต่อเห็นบอกว่าติดต่อผู้ขายไปแล้วแต่ยังไม่มาเจรจายังไม่มาให้ข้อมูลอะไรนะครับตำรวจบอกเดี๋ยวก็จะออกหมายเรียก2ครั้งนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: ท่วมที่จังหวัดพังงาใช่ไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาเมืองพังงาฮะโดยจุดที่รับผลกระทบหนักได้แก่บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรมหลักเมือง2แล้วก็ถนนบริรักษ์บำรุงมนถนนมนตรีซึ่งอยู่ในซอยอีกหลายซอยก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนก็นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายเนี่ยนั่นดูภาพถึงคุณฟังโอ้โห
4: น้ำมาแล้วหรอปีนี
5: ้ใช่ก็หลายจุดในเขตเทศบาลพังงายังดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่หมดสัญญาแล้วยังก่อสร้างไม่เสร็จอีกประเด็นตรงนี้ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นประจำหนีเข้าบ้านคนดูตรงน่าสงสารจังก็หลังเกิดเหตุฮะคุณบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเจ้าที่เทศบาลเมืองพังงาแล้วก็ปภ.พังงาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วโอ้โหนี่น้ำขึ้นกระแข้งฮะตอนนี
4: ้ครับ
5: ฝนก็ยังไม่ตกไม่หยุดตกด้วย
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ1
4: ก่อนจะไปเรื่องกุ้งไทยเนี่ยนะฮะผมไปเจอข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมวิทย์เขาสันนิษฐานว่าไอ้ผงขาวที่บอกว่าเกลือเนี่ยที่ใส่อยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่อุดรเนี่ยอาจจะเป็นพวกผงเกี่ยวกับการเกษตรเลยด้วยนะ
5: คร
4: ับ โอ้โหนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่เปื่อยนะฮะนี่มาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอนะวัน2วันเนี่ยรู้กันนะครับอันดับ1วันนี้เรื่องกุ้งไทยที่โดนมาเลระงับนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณสุปจีเนี่ยนะฮะบอกแล้วนะครับว่าไม่ถูกต้องนะฮะกุ้งไทยเราเนี่ยไร้ปัญหาแต่ไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะเจาะตลาดใหม่โอ้โหนะเขาบอกว่าติงที่มาเลนะครับว่าควรจะใช้มาตรการนะครับจากเบาไปหาหนักไม่ใช่จู่ๆเนี่ยนะฮะมาระงับเราทันทีแบบนี้นะครับก็ท่านบอกไม่เป็นไรนะครับกรณีที่มาเลห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยเดี๋ยวพันธุ์นี้ต้องหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนโหท่านต้องรีบหน่อยแล้วนะฮะ เออนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยเสียงสะท้อนเขาบอกเขาจะแย่อยู่แล้วนะครับเรื่องส่งสินค้าไปมาเลเซียคุณสุปจีบอกก็เดี๋ยวจะต้องดูว่ามันมีเรื่องอะไรติดขัดกุ้งที่ถูกห้ามนำเข้าเนี่ยนะครับทราบว่าไทยเราส่งกุ้งที่มาเลเนี่ยเดือนนึงนะพี่ประมาณ400ตัน
5: ครับ
4: 400ตันจะหาตลาดที่ไหนทดแทนนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีบอกว่าก็เดี๋ยวต้องดูเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วผู้ประกอบการและชาวประมงนะได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วภูมิภาคร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดนะโมเดิร์นเทรดก็พวกร้านต่างๆอ่ะบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยนะครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งนะฮะไม่อยากให้มีภาระค่าขนส่งก็มีโครงการไทยช่วยไทยนะครับในการกระจายสินค้าตรงนี้ช่วยก่อนในระยะสั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะหาตลาดมาช่วยเหลือให้โอ้400ตันต่อเดือนไม่ง่ายนะในการกระจายไปทั่วภูมิภาคเนี่ยไม่รู้ว่ากุ้งตอนนี้มันถูกลงหรือเปล่านะฮะกุ้งมันล้นตลาดแบบนี้เดี๋ยวไว้พี่ๆท่านไหนเป็นแม่บ้านที่ซื้อกุ้งประจำบอกเราหน่อยว่าตั้งแต่มีข่าว1มิถุนาเนี่ยรู้สึกว่ากุ้งมันราคาถูกลงไหมไอ้ประเภท250 300เป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับอ่ะครบถ้วนวันนี้ครบ10อันดับทั้ง2ช่วงเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับพี่ ช้างปรบมือด้วยช้างมันลุ้นแดดทุกวัน พรุ่งนี้พบกันอีก1วันนะครับ อีก2วันนะอีก2วัน
5: ครับ
4: พฤหัสศุกร์เลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่มยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกเกียรติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิติพัฒน์คลองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจตรีวิทมนวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตน์รักอำเภอเมืองยะลาต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายสักการยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าว

วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีค่ะทุกคน22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้อยู่กับทรายพิสาสวนศรีค่ะโอ้โหไม่ได้พบคุณผู้ฟังมา1เดือนเต็มเพราะว่ามีภารกิจนะคะแล้วก็เพิ่งติดนะคะเพิ่งเลื่อนยศนะคะที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะเป็นร้อยเอกหญิงหรือว่าผู้กองทรายพิสาสวนศรีค่ะก็มีภารกิจมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆ FM 95ที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะใน Facebook ของสายพิสาสวนศรีค่ะ3บทเพลงที่จบไปนะคะมีความคิดถึงชื่อเพลงว่าคิดถึงจากพี่พีเสด็จนะคะแล้วก็อยู่ไหนก็คิดถึงจากเมนทอลแล้วก็คิดถึงใจจะขาดนะคะจากชัยโยค่ะเป็น3บทเพลงนะคะที่ทรายนี้อยากแทนความรักแล้วก็ความคิดถึงแฟนๆ FM 95มากๆเพราะว่าไม่ได้มา1เดือนเต็มเลยคิดถึงแฟนๆมาก

1366ค่ะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะจะเปิดรับสายหน้าไม่แต่ว่าตอนนี้โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเลือกกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้คุยกับสายพิสาส่วน4ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิด้วยนะคะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้นะคะมีสายหน้าใหม่หนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวมีสายหลุดนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ซึ่งนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026หรือว่าฟุตบอลโลกกำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักแล้วก็ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะคะไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์นะคะสำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟน

0: บอลตัวจริงเนี่ยกิจกรรมนี้ห้ามพลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็พบกันเร็วๆนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะตอนนี้สายมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อยังไม่มานะคะก็นานๆมาทีนะสายก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ขอทักทายตอนนี้มาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณน้องชายครับ
0: อ๋อสวัสดีค่ะพี่จำนงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่จำนงตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
1: ฟังน้องชายอยู่ครับอยู่ที่บ้านนอนฟังน้องชายอยู
0: ่อ๋อ
1: ไม่เห็นน้องชายจัดรายการมานานแล้ว
0: ก็ก่อนหน้านี้ทรายติดภารกิจค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้เป็นผู้กองทรายแล้ว
1: โอ้สวัสดีครับผู้กองคร
0: ับ ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จำนงคิดถึงกันใช่ไหมล่ะหนูไม่ได้จับมาต้อง1เดือนเต็มเนี่ย
1: คิดถึงครับ
0: น่ารักพี่จำนงตอนนี้พี่จำนงอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอยู่กรุงเทพไหม
1: อยู่ที่หนองคายครับ
0: ว้าวอยู่ที่จังหวัดหนองคายเหรอคะ
1: ครับอยู่หนองคาย
0: หนองคายฝนตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ตกกระปิดกระป้อยครับไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนเนาะมันกรุงเทพก็ตกตลอดเลย
1: ไม่แน่นอนครับ
0: อยู่อำเภออะไรคะ
1: อยู่อำเภอพลพิสัยครับ
0: ใกล้จากตัวเมืองมากไหมคะ
1: ห่างกันประมาณ45กิโล
0: อ๋อก็ไม่ไกลมาก
1: ก็น้องชายเคยมาไหม
0: น้องชายเคยไปที่อำเภอเมืองที่หนองคาย
1: มาถึงหนองคาย
0: ค่ะก็มาร้องเพลงแต่ว่าน่าจะ3ปีที่แล้วหนองคายไม่ได้ไปนานมากแต่ถ้ามีโอกาสนะคะ FM 95ไปจัดคอนเสิร์ตที่นั่นหรือมีกิจกรรมที่นั่นเนี่ยพี่จำนงต้องมานะมาเจอกันนะคะ
1: ไปครับเ นี่ยผมไปดูหน้าหนองคายก่อน
0: น่ารักที่สุดเลย พี่จำนงคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
1: จะฟังเพลงของวันวรดี
0: อ๋อพี่ออนอรดีชื่อเพลงว่าอะไรดีคะ
1: สาวบางกรวยครับ
0: โอ้โหรู้ได้ไงว่าหนูเป็นคนนนทบุรีเป็นคนบางกรวยเนี่ย
1: ก็เดาไปงั้นแหละ
0: ลาเล่นลาเล่นจริงๆก็ซื้อบ้านอยู่แถววังบางกรวยไม่บางกรวยสิก็ใกล้ๆกันแถวนั้นก็ถือว่าอุปโลกว่าเป็นหนูเลยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เพลงนี้อยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะพี่จำนง
1: มอบให้หน้าไม้
0: ให้กับ
1: น้องชายเลย
0: ให้กับสายแล้วก็ทุกเสียง
1: หลังไม้ด้วย
0: โอเคพี่หลังไม้ด้วยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่จำนงมากๆที่โทรมาร่วมสนุกมาขอเพลงนะคะดีใจมากๆเลยว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายแรกของเดือนนี้นะคะก็ขอให้พี่จำนงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: เช่นเดียวกันครับขอให้น้องชายสูงกว่านั้นเลยนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆค่ะวิมโอกาสโทรมาบ่อยๆมาคุยกันนะคะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะสาวบางกรวยจากพี่ออนอรดีให้พี่จำนงค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะพี่จำนง
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะน่ารักที่สุดเลยมีฟังกันเลยนะคะสาวบางกรวยจากพี่ออนอรดีค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายนะคะคุณผู้ฟังจากทั่วโลกเลย LTFM 95นะคะแล้วก็รวมถึงทักทายคุณผู้ฟังใน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีนะคะน้องหนูดีนะคะสวัสดีหรือพี่ก็ไม่รู้เนาะพี่ทิสุดานะคะน้องบายดีใจให้ได้เจอวันเกิดนะคะแล้วก็ฟ้าใสด้วยนะคิดถึงนะจ๊ะแล้วก็พี่นีบอกว่าคิดถึงผู้กองมากค่ะเพิ่งไปเจอตอนวันเกิดเองใช่คิดถึงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ทิพาพรนะคะรวมถึงพี่สรยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ปรีดาด้วยนะคะพี่ธนัชพรนะคะขอบคุณที่อวยพรนะคะผู้กองใหม่ป้ายแดงคนนี้นะคะรวมถึงพี่สรยุทธ์ใช่ไหมคะพี่เกรียงไกรพี่สมยศด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดไปต้องขออภัยพี่สมศักดิ์บอกว่าผมเคยอยู่วงลิเกพงศักดิ์สนศรีแล้วอ้าวล่ะคะดีใจที่ได้พบได้คุยนะคะอยู่ลพบุรีโอ้โหใกล้กันเลยนะคะเพราะว่าอยู่อ่างทองคุณแม่อยู่อยุธยานะคะทักทายทุกคุณฟังทุกท่านด้วยนะคะดีใจมากๆที่มาร่วมคอมเมนต์นะคะใครอยากเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะเปิดไมค์ที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีสตรีมมิ่งไลฟ์สดนะคะที่ LTM FM 95นะคะจะมาเจอหน้าสวยๆของดีเจทรายผู้กองใหม่ป้ายแดงค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ก็ต้องขอบคุณนะคะเครื่องดื่มนะคะเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์นะคะ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นนะคะหายอ่อนเพลียนะคะรวมถึงมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทุกสาขาเลยค่ะโอ้โหพอพูดขึ้นมานะคะก็รู้สึกว่าอยากดื่มแบบเกลือแร่ให้มันสดชื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆนะคะในมหานครไลฟ์นะคะกับเพลงนี้เลยนะคะว่าลมฝากรักจากพี่แนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
4: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 15
1: โดยทรายสวนสี
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

ตอนนี้นะคะ 20:50 นาทีแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากๆเวลาของความสุขนะคะที่ทุกคนนะคะมาร่วมฟังเพลงเพราะๆที่ FM 95นะคะปีนี้ก็ปีที่22แล้วนะคะ22เป็นเลขดีเนาะเขาบอกว่าเลข2เนี่ยเป็นเลขแห่งความแบบมหาเสน่ห์นะคะก็ถ้าใครได้มีเลขนี้นะคะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอยู่ในชีวิตหรือว่าตั้งเป็นรหัสแล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีแต่ความสุขมีแต่คนรักแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเหมือนที่ FM 95นะคะอยู่คู่กับคนไทยนะคะด้วยความรักนะคะแล้วก็ด้วยความแบบสนุกสนานนะคะอยู่กับพวกเรานะคะมาตลอด22ปีแล้วนะคะก็โหเป็นเวลาที่ถือว่ายาวนานเลยนะแล้วก็แฟนๆเหนียวแน่นมากๆโดยเฉพาะมีแฟนๆนะคะกลุ่มใหม่น้องๆที่น่ารักนะคะมันจะเป็นน้องไบนะคะน้องหนูดีบอกว่าจับกลุ่มคุยอะไรกันเรื่องพี่สายพี่น้องทิพย์สุดานะคะพี่เอด้วยนะคะป้าสายพี่พงศธรนะคะคุณอรุณด้วยนะคะพี่จิรวรรณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะไซเลอร์บทเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเพราะๆที่ชื่อว่าโกดัมนะคะจากไม้เมืองกับคุณวสันต์ซึ่งก็จะมี cover ใหม่นะคะโดยสยามโมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาฟังแบบเวอร์ชันออริจินอลนะคะเพลงเพราะๆและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสนสีอีก1ชั่วโมงเต็มชั่วโมงหน้าเนี่ยสายรับสายหน้าไม้ตั้งแต่เปิดสายเลยนะคะตอนนี้โทรมาแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้นะว่าจะขอเพลงอะไรบ้าง022481366 022481366นะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสนสีในช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่น่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 26เมื่อวันที่9มิถุนายนณ กรุงฮานอยนายเอกนิติได้กล่าวในงานว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดผลจริงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองหาฐานการผลิตและฐานธุรกิจที่มั่นคงยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของทั้งไทยและเวียดนามเพราะทั้งสองประเทศมีศักยภาพสูงและมีจุดแข็งที่สามารถเติมเต็มกันได้อย่างชัดเจนหัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการชวนให้ไทยและเวียดนามก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมที่มองกันเพียงในฐานะคู่แข่งขันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนการเติบโตที่สามารถสร้างมูลค่าร่วมกันได้มากกว่าเดิมหากเชื่อมโยงศักยภาพของกันและกันอย่างเป็นระบบไทยและเวียดนามจะสามารถร่วมกันเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าโลกได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นชรินทร์ชี้รฟท.ไม่จำเป็นต้องถือสค.1หรือโฉนดเหมือนเอกชนสามารถอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะในฐานะหน่วยงานของรัฐได้นายชนินแก่นฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีข่าวกระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเอกสารที่ปรากฏในสื่อหลายสำนักในหลายช่องทางคือสค.1หรือหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของรฟท.เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจของผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้ความเห็นจากภาพสค.1ที่ปรากฏโดยไม่ด่วนสรุปว่าเอกสารจริงหรือเท็จพบประเด็นที่จะเป็นข้อสังเกตไว้หลายประการคือประการแรกเอกสารฉบับนี้เพียงสค.1หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินมิใช่เอกสารสิทธิ์และมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์การมีสค.1จึงพิสูจน์ได้เพียงว่ามีการแจ้งต่อทางราชการในวันเวลานั้นว่าผู้แจ้งอ้างว่าครอบครองที่ดินอยู่เท่านั้นแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ครอบครองจริงหรือเป็นเจ้าของที่ดินจริงประการที่2หากพิจารณาจากตัวเอกสารเองจะเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งครอบครองที่ดินเป็นเนื้อที่ประมาณ5,083 ไร่โดยระบุลักษณะที่ดินว่าเป็นทางรถไฟแต่คำถามสำคัญคือการรถไฟครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดจริงหรือไม่ประการที่3ในช่องสาเหตุการได้มามีการอ้างถึงพระราชกฤษฎีกาแต่จากเอกสารที่ปรากฏไม่ได้ระบุรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับใดวันเดือนปีใดหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มใดประการที่4แม้การรถไฟจะยื่นสค.1ได้แต่ในทางกฎหมายการยื่นสค.1ไม่ได้ทำให้การรถไฟมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการแจ้งการครอบครองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์สิทธิ์เท่านั้นอินโดนีเซียขึ้นราคาน้ำมันรถเดี่ยว 32.1% รัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทพลังงานแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92รวดเดียว 32.1% จากเดิมลิตรละ 12,300 รูปีเป็น 16,250 รูปีหรือประมาณ 29.61 บาทสตางค์มีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้อ้างความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ราคาพลังงานและน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสกุลเงินรูปีของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงอย่างมากในขณะที่ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากบอกว่าได้รับผลกระทบเพราะน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ผู้คนใช้สำหรับการเดินทางไปทำงานและภารกิจประจำวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตัวเองเย็นนิ
2: ี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยทรายสวนสี
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ3:07แล้วนะคะก็อยู่กับดีเจสายสวนสีนะคะคนดีคนเดิมนะคะหรือว่าผู้กองใหม่ป้ายแดงเลยนะคะตอนนี้นะคะก็22ปีลูกทุ่งมหานครแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะหมดเวลาแห่งความสุขแต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มต้นความสุขกันก่อนจะหมดเวลาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มี1สายนะคะโทรเข้ามาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรจ๋า
5: พี่คำเพียรครับ
4: อ๋อพี่คำเพียรเหรอคะ
5: ครับผมพี่คำเพียรคงที่คนครับ
4: อ้าคนสกลด้วย
5: ครับสกลนคร
4: สกลนครไหนสอนหนูพูดภาษาอีสานสัก1ประโยคได้ไหมคะพี่คำเพียร
5: ภาษาอีสานก็ไรขั้วนะครับ ไล่ความคือดำนาไถนานะครับ
4: มันก็อาจจะออกอากาศไม่ได้หรือเปล่า
5: ไล่ควายไปโดนดำนานะครับไล่ควายไปไถนา
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่ารัก FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
5: ผมพูดเป็นผมว่าเป็นบ่ล่ะ
4: ว่าวใช่ไหมคะว่าวเป็นบ่ล่ะ
5: ว่าวเป็นบ่ล่ะนะ
4: เออเอางี้ให้พี่คำเพียรน่ะพูดฝากถึงแฟนๆ FM 95ดีกว่าช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกพายุเข้าให้ดูแลสุขภาพพี่คำเพียรมาอยากบอกแฟนๆ FM 95ที่ฟังทั่วประเทศอยู่ไหมคะ
5: ก็ขอให้ฝากให้เพื่อนๆเพื่อนเพ่งที่อยู่เก้าหานะครับมาฟังเก้าหาแล้วก็จะได้สิ่งดีๆหลายๆสิ่งหลายอย่างครับ
4: เย้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: แล้วก็มีแนวสิบวอกให้พี่เล่นเล่น
4: ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่คำเพียรอยากฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
5: 30เรื่องแจ๋วครับ
4: โอ้พี่เพิ่งอายุ30เองเหรอปีนี
5: ้ผมมัน56แล้วครับ
4: เพลงนี้อยากมอบให้หนูใช่ไหมเพราะว่าหนูจะ30แล้วเนี่ยตอนนี้
5: 30นี่ว่าจาก30มันไม่ใช่หวยออก
4: งวดนี้อาจจะมานะ30น่ะ
5: ผมบอกน้องลังไมบอกน้องลังไมบอกน้องน้องกวางนะครับผมบอก3-3-3-3-2นะครับงวดนี
4: ้โอ้32นี่ถ้าใครถูกหวยนะต้องมาขอบคุณพี่คำเพียรเลยนะ
5: แต่ผมบอกอีกตัวหนึ่งได้มั้ยครับ
4: บอกมาได้เลยค่ะ
5: ผมได้วันนี้อ่ะผมได้มาวันนี
4: ้ฮะได้มาจากที่ไหนคะพี
5: ่66ครับถ้าไม่66ก็660นะครับ
4: โอ้ตายละเป็นการให้โชคเบา
5: ๆคือเราไม่อยากให้ซื้อมากหรอกครับก็อยากเพียง95ทุกท่านโชคดีแค่นั้นครับ
4: โชคดีเฮงๆเนาะ66660ใช่ไหมคะ
5: แต่ก่อน
4: ที่จะใบ้เลขเด็ดก่อนที่จะฟังเพลงเพราะๆเราต้องมาเล่นเกมกันก่อนพี่คำเพียร
5: ครับผม
4: เดี๋ยววันนี้นะคะให้พี่คำเพียรพูดสโลแกนของน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายพี่จะพูดเองหรือว่าจะให้ทรายนำคะ
5: ผมให้ทรายนำนะครับผมพูดไม่ได้หรอกครับผมฟังก็ครั้งแต่ผมจำไม่ได้ความจำไม่ดีครับ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะพี่คำเพียรดีไหม
5: ครับผม
4: ได้เลยค่ะโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราฮ่าฮ่า
5: ไอ้ไอยาราฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อายาระก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นแล้วก็ไออายาระอาหารรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอถูบ้านต้องมีอายาระอาหารนะคะวันนี้ขอบคุณพี่คำเพียรมากๆเลยที่โทรมาขอเพลงแล้วก็มาร่วมสนุกกับ30ยังแจ๋วเดี๋ยววันนี้หนูเปิดเวอร์ชันของคุณอาแอลยอดรักสละใจให้นะคะ
5: ครับผมขอบคุณผมมีอะไรจะฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยค่ะ
5: แล้วก็ให้ข้างล่างผมให้ข้างล่างด้วยตัวหนึ่งได้ไหมครับ
4: เอาถือว่าเป็นการบอกเลขมงคลละกันให้พูดอีกได้อีกหนึ่งเลขอ่ะไปมาได้เลยค่ะพี
5: ่5.75นะครับข้างล่างนะครับ
4: โอเควันนี้ขอบคุณพี่คำเพียรมากๆนะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: เดี๋ยวหนูเปิดเพลงมาพร้อมให้ฟังนะ
5: ขอบคุณทุกคนนะครับ
4: ค่ะรวยๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆนะคะแล้วก็เฮงกันทั่วหน้าเลยทั่วประเทศเลยค่ะคุณพี่คำเพียรค่ะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะไปฟัง30ยังแจ๋วจากคุณนายเอายอดรักสลักใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่เพลงที่จบไปนะคะ30ยังแจ๋วจากคุณอายอดรักสลักใจ30จีบได้นะคะเป็นเพลงแก้กันจากพี่หญิงลีศรีจุมพลแล้วก็คนใช่เกิดช้าจากคุณอาสุริพรอัมไพพงศ์แล้วก็รุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงาจากพี่สาวตะกะแตนชลดาค่ะเป็นสี่บทเพลงที่น่ารักมากมาก เป็นการปลุกคุณผู้ฟังให้ตื่นนะคะในเวลา 3:26 นาทีนั่นเองก็เป็น3บทเพลงที่เพราะมากๆนะคะแล้วก็พี่คำเพียรขอมาแล้วก็จัดให้เลยนะคะซึ่ง30ยังแจ๋วเนี่ยโอ้โหเป็นเพลงที่อมตะนิรันดร์กาลเลยนะคะตั้งแต่ปี2526ซึ่งหนูเองก็ยังไม่เกิดเลยนะคะเพลงนี้เขาบอกว่าจัดจำหน่ายแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกนะคะเดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้นั่นแหละเมื่อโอ้โห2526คุณผู้ฟังลองคูลองบวกลบคูณหารดูสิคะตอนนี้นะคะ2569แล้ว43ปีแล้วเพลงนี้นะคะยังอยู่ในใจคุณผู้ฟังอยู่เลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะอมตะนิรันดร์กาลนะคะคำร้องแล้วก็ทำนองโดยคุณอาจารย์ชวนชัยฉิมพะวงศ์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้เล่าถึงเขาตอนที่เขาแต่งเพลงนะคะเขาได้เล่าถึงการชมหญิงสาวคนนึงถึงแม้จะอายุ30แล้วแต่ยังมีใบหน้าแล้วก็รูปร่างที่ยังสวยงามสดใสอ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็แทบไม่เชื่อว่าอายุได้3แล้วก็เลยนำมาแต่งเป็นเพลงนี้ให้มีจังหวะสนุกสนานชวนเต้นรำแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความยอดนิยมอย่างยาวนานนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงประจำตัวหรือว่าเพลงเด่นเพลงเอกของคุณอาแอลยอดรักสลักใจเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะมีแบบโหศิลปินนะคะมา cover หรือว่ามาทำดนตรีใหม่หลากหลายท่านมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เรายังสนุกนะคะถ้านึกถึงเพลงลูกทุ่งทุกคนก็นึกถึงเนี่ยแหละ30อย่างแจ๋วค่ะก็เดี๋ยวตอนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆจ่อคิวฮิตกันดีกว่าเนาะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ก็จอคิวฮิตนะคะที่ซาจะเปิดให้ทุกคนฟังนะคะก็ประจำวันที่8ถึง12มิถุนายน2569ค่ะซึ่งเป็นเพลงทรงนักเลงนะคะจากวงพัทลุงพารหัสนะคะซึ่งสังกัดพารหัสมิวสิกคำร้องแล้วก็ทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของวงพัทลุงพารหัสเลยนะคะถ้าใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยเราเปิดให้ทั้งอาทิตย์ส่วนอาทิตย์หน้านะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็สามารถขอเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะเราก็จะเปิดตามที่คุณผู้ฟังนะคะขอมาเดี๋ยวนี้นะคะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงพัทลุงนะคะจอคิวฮิตล่าสุดเลยกับทรงนักเลงจะเพราะขนาดไหนไปลองฟังค่ะ
1: Welcome to Patilong

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูและทรีทเมนต์นะคะผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องเป็นลูกค้าซะหน่อยนะแต่จริงๆซะก็เป็นลูกค้ากรีนไบโอเหมือนกันนะคะก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบทรีทเมนต์ชอบมากๆรู้สึกว่าผมนี่หอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะจอคิวฮิตจบไปแล้วนะคะกับเพลงทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะตอนนี้นะคะให้คุณผู้ฟังมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ก็ตอนนี้นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะจาก2เพลงในมหานครชาร์ตนะคะ Mcord Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะก็ประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะรายงานโดยมหานครทีมแล้วก็ทรายส่วนสีนี่แหละจะบอกว่าเป็น2เพลงเพราะๆนะคะเพลงแรกนะคะที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะจอกจากน้องไรอันไรอันกัดบัณฑิตนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงกลางดาวนะคะตอนนี้นะคะอยู่ฮิตที่4ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ฮิตที่3นะคะลงมา1อันดับนะคะจาก Songwriter นะคะอยู่กับเรามา11สัปดาห์แล้วก็เคยอยู่สูงสุดคืออันดับที่1โอ้โหอันดับที่1 4สัปดาห์ซ้อนเลยเหรอคะโอ้โหก็แฟนๆน้องไรอันนะคะกับซิงเกิลนี้ก็ขอเข้ามากันเยอะๆเนอะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่พร้อมมากๆแล้วก็คนขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็พี่แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะชื่อเพลงว่าคนต้นทางค่ะตอนนี้อยู่ฮิตที่12นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว1อันดับ

สัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่13นะคะอยู่กับเรามาจำนวน6สัปดาห์แล้วนะคะก็เคยอยู่สูงสุดนะคะในลำดับที่5แต่ว่าตอนนี้ลงมาอันดับที่12แล้วนะคะใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมขอขอกันเมื่อเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะคะซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็7-11ทุกสาขาเลยค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: อยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความ

0: ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ยทรายสวนสี
1: ครูฟังคะวันนี้นะคะทรายจะมาบอกโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะก็ห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้นะคะซึ่งเขาจะจัดวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบริษัทอสมทจำกัดเนี่ยละค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight นะคะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะซึ่งงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยหรือว่าไอ้บรรจุภัณฑ์เนี่ยที่ใส่ในของที่เราจะขายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะคะหรือว่าใครที่กำลังแบบมองหาแพ็กเกจหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุสินค้าเนี่ยอย่าลืมนะคะเพราะว่าเราจะมีคุณแชมป์สมณะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์เนี่ยจะพาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยเขาได้พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะแล้วก็คุณวิวัฒน์อุตสาหจิตด้วยซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะเขาจะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางการตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากงานนี้นะคะก็จะบอกว่าห้ามพลาดสุดแบบ exclusive เลยแล้วก็รวบรวมไอเดียล้ำสมัยจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งจะไม่คุณเปลี่ยนมุมมองการดีไซน์ของคุณไปตลอดการย้ำนะคะว่างานจัดวันเสาร์ที่20นี้นะคะ20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมนะคะที่อสมทพระราม9ของเรานะคะก็งานนี้นะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะบอกว่าจำนวนเนี้ยมีจำกัดนะคะคุณผู้ฟังรีบนะคะจับจองมาได้เลยที่ LINE ID จดนะคะ @thinkingradio หรือว่า thinking radio นะคะย้ำให้มีเครื่องหมายแอดด้วยนะถ้าใครฟังไม่ทันก็มาย้อนดูไลฟ์ใน FM 95ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตทางธุรกิจของคุณไปพร้อมกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะทรายจะขอเลือกเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะคะของแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะคะกับเพลงที่โด่งดังที่สุดของท่านเลยนะคะชื่อเพลงว่าด่วนพิศวาสค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะถูกแต่งขึ้นมาจากเรื่องราวชีวิตจริงนะคะของคุณแม่ผ่องศรีนะคะที่กำลังเดินทางออกไปจากบ้านเกิดเพื่อเข้ามากรุงเทพมาตามหาความฝันในการเป็นนักร้องนะคะเขาบอกว่าสถานที่เกิดขึ้นจริงนะที่สถานีรถไฟอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยประพันธ์ทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยนะคะศิลปินระดับเทพนะคะอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะซึ่งความเป็นมาเพลงนี้นะคะเป็นความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นบทเพลงที่โหไม่ว่ากี่ปีนะคะก็ยังจะเป็นบทเพลงที่ตราตึงใจของเราแล้วก็พอขึ้นมาเนอะแบบเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายโอ้โหเห็นไหมล่ะพอขึ้นมาเนี่ยใครก็ต้องรู้จักกับด่วนพิศวาสนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับสายสนสีอีกหนึ่งวันเต็ม2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกเสียงทุกสายนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคืนนี้อย่าเพิ่งนอนนะคะเดี๋ยวพบกับวิจัยสวยๆของเราคุณลูกตาลชนิชาต่อกันเลยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเพลงเพราะๆกับสายสนสีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีก1วันนะคะแล้วคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะรักนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะรับหน้าที่ต่อจากน้องสายนะคะน้องสายสวนสีก็นะคะจะเจอกันนานๆทีนะคะน้องสายก็จะมีภารกิจนะคะส่วนตัวนะคะหลายๆงานก็พยายามนะคะจะมาเจอคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะของน้องสายก็จะเป็นช่วง2ทุ่มเนาะจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็นะคะพี่รอตอนะคะมีชื่อย่อไงพี่รอตอก็จะมารับหน้าที่ต่อเลยนะคะอ่ะล่ะนะคะพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงนะ3เพลงต้นชั่วโมงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายกันแบบโอ้โหทักทายกันแบบเขาเรียกว่าไงจี๊ดจี๊ดเท่ๆกันเลยละกันนะฮิตมาราธอนเริ่มต้นกับเจ็บละเนาะนี่เจ็บละเนาะเพชรสหรัฐฟีเจอริ่งกับเอมหาหิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยมันแปลว่าฮักตรีชัยนรงค์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะอาจารย์ปรีชาปัดภัยนะคะนักแต่งเพลงแล้วก็ศิลปินที่แบบโอ้โหมากความสามารถนะคะแต่งเพลงไหนมาก็ดังนะโอ้โหยอดวิวนี่รวมๆนะเป็นหลายพันล้านวิวเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะกอดเสาเถียงนั่นเองนะคะ3งานเพลงเท่ๆจี๊ดๆนะคะก็ต้นชั่วโมงเนาะวันนี้วันที่10มิถุนายน2569วันพุธนะฮะก็ถือว่าเป็นกลางสัปดาห์นะฮะกลางสัปดาห์นะคุณผู้ฟังขานะฮะมีเพลงไหนที่รู้สึกว่ามันจี๊ดโดนใจตรงกับนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวชีวิตที่มันผ่านมาตอนเนี้ย อยากจะระบายออกมาเป็นเสียงเพลงไงให้มันแทนความรู้สึกในใจที่อยู่ตอนนี้ก็อ้าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงในช่วงของสายชิวฮิวใจเราจะรับสายหน้าใหม่ขอเพลงกันแบบสดๆเปิดเลยขอผู้เปิดปั๊บอย่างนี้นะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะหรือจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง SMS นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความนะคะส่งเข้ามาแบบนะทักทายดีเจอะไรอย่างเงี้ยฝากเพลงมาเป็นข้อความก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400ขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้โอ้โหวันนี้คนแรกเลยยังคงเป็นคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันเนี่ยแล้วก็มีจากน้องหนีดูเอ็นดูน้องหนูดีนะบอกขอเพลงแก้บนของพี่หนิม AF หน่อยครับพี่ตาลสุดจ๋วยแล้วก็มีขอเพลงเปลืองใจของน้องฟอร์มเข้ามาด้วยน้องฟอร์มชนพิพัฒน์ใช่ไหมคะน้องฟอร์มก็เพิ่งจะมาฝากเพลงนะคะโปรโมทสัมภาษณ์กับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะได้เลยค่ะนะคะก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆเพลงแนะนำกันเข้ามานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราค่ะตอนนี้นะคะเข้ามากันแล้วที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะมีใครมากันบ้างทักทายกันเบื้องต้นก่อนกันแล้วกันเนาะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครหล่ะนะเขาบอกว่าดีเจน่ารักดูไม่เบื่อเลยสาธุผ่านไป10ปีนะต้องพูดอย่างนี้อีกนะเสียนะ สวัสดีพี่ทัศนีนะคะพี่เบรเบดบอกทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่สุพจน์คุณแม่อรุณค่ะพี่เรดมี่นะแล้วก็น้องแชมป์ด้วยนะคะคุณแม่สมศรีพี่เสือดงอยู่นานแล้วบอกฟังลูกตาลทุกคืนครับผมแต่อาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายกันนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะว่างๆก็ค่อยวาร์ปเข้ามานะคะพี่นักรบสวัสดีจ้านะสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่เลิฟนะเจ้าพี่เลิฟบอกว่าใส่เสื้อสีเหมือนกันแต่เจ้าใจตรงกันแต่ว่าอันแต่เจ้าโอ้ยขอบคุณจะหนักเลยเนาะแล้วก็
สวัสดีพี่มิมี่นะคะพี่มิมี่พี่มาดาคุณยายจ๋าเนี่ยน้องในบอยนะคะหลายๆคนแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณติ้นภูวดลนะคะทักทายนะจ๋าลุงต่อยพี่สายชนพี่แก้วนะคะพี่แก้วพี่แจ็คพี่ณรงค์ด้วยนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับทาง Facebook Live ของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะทางเพจก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดีย

อีกหลายๆช่องทางของทาง LTM FM 95ด้วย TikTok ก็ได้นะคุณผู้ฟังนะคะ TikTok ของเราก็มีนะคะชื่อเดียวกันเลย LTM FM 95ส่วนใครที่อยากจะแบบว่าติดตามเป็นพิเศษนะคะสำหรับ DJ ลูกตาลนะคะ ฝากด้วยนะคะก็จริงๆค้นหาง่ายมากๆนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชลทิชาก็ได้นะคะเจอแน่นอนนะคะทุกช่องทางเลยเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเราก็เจอกันแบบนี้นะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจน

หนึ่งรายการด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะอยากจะแบบว่าฟังเพลงแบบย้อนยุคอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำอะไรอย่างนี้นะคะเพลงเก่าๆนะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอาแล้วจริงๆเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ชอบฟังเพลงเก่าๆด้วยเหมือนกันก็มาเจอได้นะคะวันอาทิตย์นะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์เราก็เจอกันเพิ่มอีก1วันแต่ว่าช่วงเวลานี้จะขยับเข้ามาไม่ดึกมากนะคะ5 โมงเย็น5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะแล้วก็ความพิเศษก็คือไม่ได้มีแค่ดีเจลูกตาลชนิชาเท่านั้นนะคะยังมีศิลปินแห่งชาติอีก1 ท่านนั่นก็คือพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของเพลงนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่พ่อชายแต่งเองเนี่ยก็จะเล่าสตอรี่ว่าที่มาที่ไปแต่งในช่วงเวลาไหนเหตุการณ์ณเวลานั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะเราก็จะได้ฟังภูมิหลังของเพลงด้วยนะคะอ่ะก็ฝากไว้อีก1รายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหสายกำลังเข้ามาแบบรัวๆนะรัวๆนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสำหรับสายชิวหิวใจสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้จัดให้กับ1งานเพลงน่ารักน่ารักกันละกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการกันด้วยเพลงช้าๆจี๊ดๆโดนใจจาก3ศิลปินหนุ่ม4เลย4ศิลปินหนุ่มไปละนะคะเดี๋ยวฟังจากศิลปินสาวลูกทุ่งอีสานอินดี้นะน้องเนสพรอำนาจกันบ้างแล้วกันนะคะน่ารักมากเลยเพลงนี้ตาฮักเนาะหมายถึงดีเจนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลหิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะละค่ะสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองนี่นะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มน้องแต้
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้โทรเร็วมากพี่หนุ่มเป็นสายแรกเลยนะวันนี
1: ้คร
0: ับ นะวันนี้สมทฝนตกหนักมากเลยค่ะเลยไปทางสุพรรณมีฝนไหมคะในวันนี
1: ้ยังไม่ดีเลยครับ
0: ไปไม่ถึง
1: แต่ตกไม่เยอะ
0: อ
1: ไม่เปียกนะ
0: ไม่เปียกเลยไม่ทันได้เปียกเลย
1: ใช
0: ่ช่วงนี้แบบว่าครึ้มๆตลอดเลยพี่เนาะจะว่าเป็นก็เป็นหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วแบบฟูลทีมฟูลเวอร์ชั่น
1: ถึงเป็นเล็กตก
0: จ้ะ
1: คร
0: ับ เอ๊ะเมื่อวานเหมือนมีสายหน้าไมค์ขอเพลงให้พี่หนุ่มหนองแต้อ๋อ
1: พี่สุวัต
0: เ
1: ลยแข่งก็ให้กันอยู
0: ่ใช่พี่สุวัตอยู่ที่ไหนนะคะพี่สุวัตนครเหรอ
1: คืออ่างทอง
0: อ่างทองใช่พี่สุวัตจากอ่างทองใช่เขาบอกว่ามอบหนูถามว่าจะมอบเพลงให้ใครบ้างคะเนี่ยมีชื่อแรกเลยเธอมอบให้พี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยเขาว่างั้น
1: คร
0: ับ
1: ฟังอยู่คร
0: ับ ฟังอยู่น่ารักมากเลยอ่ะวันนี้พี่หนุ่มหนองแต้จะขอเพลงอะไรจ๊ะฟังเพลงอะไรดี
1: วาวอนคร
0: ับ วาวอนของน้องเมธิชาเนาะ
1: คร
0: ับ โอเคค่ะแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้พี่สวัสดิ์ให้นกสุพรรณแล้วก็พี่วันวิสา
0: จ
1: ้
0: ะ
1: แล้วก็วันนั้นได้ยินเสียงใครไม่รู้ผู้ชายมอบให้ด้วยมอบให้อยู่ครับแล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยครับ
0: คือจะบอกว่า
1: ค่ะน้องแป้งด้วย
0: น้องแป้งหลังไมค์ด้วย
1: ครับ
0: คือ
1: ก็ให้ลูกตาลด้วยครับ
0: มีหลายคนมากๆที่โทรเข้ามาแล้วก็หลายๆครั้งที่ถามว่าอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีชื่อพี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยแสดงว่าพี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนแล้วก็เขาจะคิดถึงพี่นะเนี่ยบอกเลย
1: ครับขอบคุณมากครับทุกคนเลยที่คิดถึงคร
0: ับ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณสายหน้าไมค์จากพี่หนุ่มหนองแต้ด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่
1: ครับเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเพลงนี้วอลวอนเมธิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นแฟนประจำของ FM 95ลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะนะโหพอเปิดเพลงวอแล้วกรี๊ดสนั่นเลยนะคะเมื่อกี้หูแตกแล้วนะหูแตกเลยอืมหน้าเวทีกรี๊ดเอ็นดูอะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางไลฟ์นะที่แชทกันเข้ามานะคะแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยนะตอนนี้หลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยนะคะเรามาพูดถึงงานสัมมนาดีๆ ดีกว่าแน่นะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ อาจจะกำลังนะคะทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังจะทำแบรนด์สินค้าของตัวเองนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยนะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันนะบางแบรนด์กับขายดีแบบถล่มทลายเลยนะแต่ว่าทั้งที่ราคาเนี่ยก็แพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะฮะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยนะคะไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนนะคะและบอกเลยว่านะฮะบางคนอาจจะไม่มั่นใจบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยยังไม่เคย

ทำมาก่อนเลยไม่เป็นไรบอกเลยว่ามางานนี้มาเรียนรู้กันได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลค่ะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.ของเรานะคะที่นี่เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมฟรีนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเราก็เปิดรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาธรรมดาให้เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านงานนี้ต้องมาแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนๆที่สุดเลยนะคะที่ไลน์ ID @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะด้านหน้าจะมีตัว @ ด้วยแล้วตามด้วยคำว่า thinkingradio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะใครสนใจก็รีบเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหัวใจรัวๆๆด้วยที่ส่งเข้ามานะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่รัชนีพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีคุณแม่อัมพรพี่เดียวจรัญรโนทนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะคะน้องไบพี่เลิฟด้วยนะคะส่งดาวมานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่สมชายน้องฟอฟ้านะบอกสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีนะคะแล้วก็พี่สมชายบอกทักทายจ้าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยเสียงดีอู้ม่วนเนาะจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะจ้านะคะขอบคุณจ้านักนะเจ้าพี่วันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ตะเลอัพด้วยนะบอกว่าฟังอยู่ที่ปัตตานีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าโอ้โหนะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นี่เขาฝากเพลงไว้นะคะหลายๆวันนะคะก็มีได้เปิดให้บ้างไม่ได้เปิดให้บ้างแต่พี่อ้อมเขาน่ารักนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดนิดนึงแล้วล่ะเพลงนี้ครูก็มันน้อยน้อยใจนะคะไม่รู้ว่ากำลังมีใครน้อยใจใครอยู่หรือเปล่า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะของ3หนุ่มวงซอยบอยอาสยามกับเพลงนี
2: ้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
3: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
2: ชื่อเพลงว่า
3: ออกเหล็กครับผม
2: ไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับมหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้ยนะฮะมันตกใจมันตกใจนะคะน้องนอนไม่หลับนะคะงานจากคุณแม่ฮายอัปภพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับตกใจตื่นก็เลยว่านั่นแหละนอนไม่หลับก็เลยตกใจตื่นนะคะกับพี่เอกชัยศรีวิชัยนะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่มนัสนะจ๊ะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับแค่อยากโทรมาบอกว่าคิดถึงหลวงไก่จากพี่นันเพชรบูรณ์เดี๋ยวพักสักครู่มาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะอย่าไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2ของเรานะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่23:50ไม่ใช่สิ23:03เดี๋ยวนะ23:50นี่คือจะหมดชั่วโมงแล้วดีเจเหมือนรีบนะจ๊ะเนี่ยเอาละค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
4: สวัสดีครับน้องตาลคนสวยและน้องตะโหนด
0: น้องตะโหนดน้องลูกโหนดเหรอคะ
4: น้องลูกโหนดครับ
0: โอ้ยโอเคเลยวันนี้พี่หนึ่งนอนดึกเหมือนเดิม
4: เดิมครับ
0: เหมือนเดิมพรุ่งนี้ทำงานไหมคะ
4: ทำครับ
0: ทำเนาะแถวสุวรรณภูมิฝนตกไหมคะพี่หนึ่ง
4: ตก
0: ตกเยอะไหม
4: หยุดนะครับ
0: ตกหยุดไปแล้วเนาะพี่หนึ่งค่ะตันมีคำถามนิดนึงชื่อพี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งโรงก๊อกนี่คือโรงก๊อกนี่คือเป็นสถานที่ใกล้เคียงหมายถึงใกล้บ้านหรือว่าทำงานหรืออะไรคะ
4: เป็นสถานที่ใกล้บ้านครับ
0: ระแวกนั้นมีโรงทำก๊อก
4: ครับมันเจ๊งมันหลายปีแล้วครับ
0: ก็เลยว่าเอาอันนี้แหละเป็นฉายา
4: ผมนั่งมอเตอร์วินมาเงี้ยครับแต่บอกมาสลองก๊อกวิ่งก็มาถูกครับ
0: อ๋อคือย่านนั้นเขาเรียกว่าโรงก๊อกแถวบ้านพี่อ๋อแถวบ้านพี่หนึ่งก็เลยใช้คำว่าหนึ่งโรงก๊อกไปเลย
4: ครับผม
0: อันนี้เป็นที่มาที่ไปคือ เรียกตลอดไงก็เลยอยากรู้ก็เลยถามได้เนาะถามไปแล้วด้วย
4: ผมไม่เป็นไรคร
0: ับ โอเคค่ะนะพี่หนึ่งก็เป็นอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เป็นแฟนรายการของเราฟังทุกคืนเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ ฟังทุกคืนเลยแต่ว่ายังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครเราเนาะเคยมายังคะพี่หนึ่ง
4: ยังเลยครับ
0: ยังเลยไว้มีโอกาสได้เจอกันเน
4: า
0: ะ
4: เคยแล้วเคยที่การที่เขามาว่าไม่เห็นเลยครับ
0: ที่ไหนนะจ๊ะ
4: ที่งานระโบวันเพียรน่ะหลายปีแล้วครับ
0: โอ้แต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้จัดรายการมั้ง
4: ครับยังไม่ได้จัดครับน้องใจยังไม่จัดตอนมีพี่จุ๊บแจงพวกคุยกบแล้วพวกนี้
0: โอ้โหถ้าเป็นรุ่นพี่จุ๊บแจงพี่กบเนี่ยจะแบบเกิน10ปีที่แล้วละ
4: ใช่ครับ
0: เนาะโอเคได้เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันนะ
4: ครับผม
0: ค่ะวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: คืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการครับ
0: ค่ะคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้งั้นเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะ
4: ครับผม
0: โอเคค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: กี่ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้าอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดี
4: รสชาติดี
0: ทาน

0: ง่ายชุ่มคออ
1: ันง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่าน
0: ี่สุดยอดขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะเพลงที่ขอมา
1: ขอบคุณน้องดันด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4พาของเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะเป็นแนวอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังนะคะก็โอ้โหฟังเพลินมากเลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับโบอินนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงจากรายการ Songwriter นะคะเสียงของพี่ก้องห้วยไร่นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบักสมองน้อยดิดคิตตี้บักคนสัวทิศแอมนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไมพี่หนึ่งโรงก๊อกคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อเรื่อยๆนะคะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยแล้วก็เพลงพิเศษของเราด้วยในชั่วโมงนี้ที่อยากจะจัดให้นะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะก็คงจะตื่นเต้นนะคะกำลังรออยู่เลยล่ะค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับการต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนเพลงแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงค่ะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันค่ะและพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโอ้โหนะคะจากที่ดูรายชื่อทีมแล้วเนี่ยนะคะที่เขาแบ่งเป็นกรุ๊ปต่างๆเนี่ยตื่นเต้นมากต้องตื่นด้วยเพราะว่าต้องปลุกนาฬิกาหลายคนบอกว่าเออนะคะมาละกาแฟนะคะเตรียมให้พร้อม ต้องเนี่ยเวลาไม่ตรงกันไงใช่ไหมเวลาเราดูบอลแล้วก็ต้องนะเตรียมตัวนะคะบางคนนี่คือแบบโอ้โหฟิตมากเขาต้องดูบอลต้องใส่เสื้อบอลดูได้เดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลใช่ไหม รู้อยู่หรอกอ้าวทักทายนะคะเพิ่มเติมนะพี่สังสุราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยมีสมาชิกใหม่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะ

โอ้โหสติกเกอร์รัวมากพี่ปอเล็กด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะแล้วก็แล้วก็ใครอีกใครอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเพิ่มเติมอ้าวมันไม่ขึ้นไปแล้วหรอทำไมมันดูไม่ได้แล้วล่ะเออนะน้องหนูดีบอกไม่ต้องนอนกันแล้วเอ้ยระดับนี้แล้วใครเขานอนกันล่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะคะพี่ประดิษฐ์จากบางน้ำเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะรักแม่ไม้ยอดรักสลักใจค่ะจัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีการเพลงใหม่จากศิลปินใหม่แกะกล่องเลยล่ะคุณผู้ฟังนะคะกับน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะเขาก็มีชื่อเสียงมาจากรายการประกวดร้องเพลงนะคะตอนนี้เขาไวรัลมากนะคะกับชิงช้าสวรรค์นั่นแหละนะคะเพลงนี้หมอลำน้อยโอ้ยนะคะหน้าตาก็เป็นตาฮักเนาะชื่อเพลงก็น่ารักอีกนะคะคำร้องทำนอง จากพี่ก้องไวไรนี่เองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะแม่ยกทั้งหลายนะคะ เอ้านะจ่อคิวฮิตกับเพลงนี้หมอลำน้อยอ้นพานุวัฒน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอบ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะจัดให้กับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะโนราพลัทินนะคะจากเน็ตราเชนฟิชริงกับพี่กล้วยสแตมนะคะอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับพบหมอหน้าห้านนะคะงานเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ในฮิตที่3นะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ตอนนี้ 23:54 นาทีนะคะเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่มาริวันเจอร์มินานะคะกับขอแค่ได้รู้แล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกเสียงทุกสายหน้าไมหลังไม SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live LTM FM 95ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความจะบอกว่าวิทยาลัยเกี่ยวกับคนที่มีการศึกษามีการเรียนเอาเนื้อหาให้มันใกล้เคียงกันนะคะจากบิวกัลยาณีนะคะสาวรามยามเย็นมีคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยคุณพี่อ่ะเรียนจบมอรามพอดีเลยนะคะชื่นชอบผลงานเพลงนี้มากนะก็แบบขอบคุณที่เปิดให้ด้วยนะคะบัณฑิตกรีดยางอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนกันนะคะบอกว่าเออฉันจะต้องเรียนให้จบเพื่ออนาคตที่ดีอย่างนึงก็เหมือนกันเนาะเออบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้วิชาชีพแทนอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้อย่างนึงเหมือนกันนะคะจากนุ้ยสุวินานะคะและปิดท้ายด้วยวิทย์ไหลหลายใจจริงๆมันก็มาจากชื่อพี่วิทย์อะเนาะพี่วิทย์ไฮเปอร์อะก็วิทย์ไหลหลายใจนี่นะคะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมธิชากับอักษรในวันนี้คือทอทหารนะคะทอทหารทอทหารเนี่ยอย่างคำว่าถนนเนี่ยมีคนถามว่าใช่ทอทหารไหมไม่ใช่นะเป็นทอถุงนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยมันดิ้นได้ประมาณหนึ่งเวลาที่เราออกเสียงคำว่าทออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเอ๊ะสะกดด้วยทอทงหรือเปล่าทอทหารหรือว่าอย่างคำว่าเธอเนี่ยทอทงนะจ๊ะถือว่าไม่ใช่ทอทหารลองคิดดูซิว่ามีผลงานเพลงอะไรนะคะที่ขึ้นต้นด้วยทอทหารบ้างนะลองดูตอนนี้เปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะกับ022481366ค่ะ022481366นะคะ SMS ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้เหมือนกัน4689400เพราะว่าเมื่อวานมีคนเล่นผ่าน SMS ด้วยก็เข้าใจได้ว่าอาจจะโทรไม่ติดแต่อยากจะเล่นแต่ก็กลัวว่าน้องเมย์อาจจะรับสายไม่ทันนะคะดังนั้นส่ง SMS มาก็ได้เหมือนกันที่4689400นะจ๊ะทักทายชาว M-Cord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเข้ามาทายเข้ามาพูดคุยเมื่อวานมีคนเข้ามาขอโทษหนูเยอะมากว่าขอโทษที่แชทเข้ามาหาแต่ก็ยังคงแชทเหมือนเดิมนะคะก็ทำเหมือนเดิมหนูก็ชินแล้วแหละจริงๆแล้วน่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องของการความอดทนทดสอบนักจัดรายการเหมือนกันว่าเออเราจะอดทนได้มั้ยนะก็ได้อยู่ก็เปลี่ยนเป็นบล็อกไปเลยหรือไม่ก็ปิดเสียงไปเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่ว่าถ้ามันเยอะจนเกินไปหรือพูดจาไม่ดีหยาบคายหรืออะไรเงี้ยก็บล็อกแน่ๆนะคะวันนี้ทอทหารมาแล้วนะจ๊ะอยากจะใครแบบขอผลงานเพลงที่ดูครีเอทนะ ไม่เอาแบบว่าอะไรนะพอทอครั้งที่แล้วมันมีตอเต่าใช่ไหมตอเต่าแล้วก็แบบว่าขอเพลงเต่า หนูก็แบบเดี๋ยวนะเพลงเต่าคือเพลงอะไรอะแล้วพอไปเซิร์ชมามันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะคุณพี่เอาเพลงที่เป็นลูกทุ่งสิคุณพี่นะคะหรือว่าวันนั้นมีชอช้างใช่ไหมก็มีคนพิมพ์มาว่าขอเพลงช้างขอบคุณค่ะอันนี้ถือว่าไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะช้างเนี่ยไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นชื่อเพลงนิดนึงเล่นสนุกเล่นกิจกรรมแล้วก็อย่าลืมโทรมาบอกชื่อเพลงแล้วบอกชื่อศิลปินนักร้องด้วยนะจ๊ะไม่งั้นก็จะถือว่าคุณอาจจะตั้งชื่อขึ้นมาเองก็ได้เพราะเอาจริงๆนะมีคนที่ตั้งชื่อเพลงขึ้นมาเองจริงๆแล้วมันดันตรงไงพอมันดันตรงอ้าวได้เฉยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หนูเริ่มจับโป๊ะได้แล้วนะมีคนโกงนะคะดังนั้นจะต้องบอกชื่อเพลงแล้วบอกชื่อศิลปินด้วยถ้าคับคล้ายคับคานึกอะไรไม่ออกก็ร้องให้เขาฟังนิดนึงก็ได้ว่าที่มันร้องประมาณเนี้ยนึกไม่ออกไม่รู้ว่าชื่อเอาให้พิสูจน์ได้ว่าจริงๆคือรู้อ่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยน้องเพลงที่มันขึ้นว่าชีวิตอ่ะอย่างเงี้ยแล้วโหเพลงที่ขึ้นต้นด้วยชีวิตคือมันเยอะมากเลยก็ต้องบอกหน่อยว่าแบบชื่อศิลปินอะไรนะคะเราจะได้นึกแบบพิมพ์หาได้ช่วยได้อะไรอย่างงี้เหมือนกันอ่ะ1ผลงานเพลงในช่วงรอสายกับอักษรทอทหารนะคะรีบโทรมาได้เลยตอนนี้ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366กับผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงรอสาย4นาที23วินาที
รอคุณผู้ฟังโทรมากรีดยางไปขอจากวงเทมารินฟิชเชอริ่งกับบ่าววีนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย์ครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
2: พี่ขจรจากนครศรีธรรมราชครับ
1: พี่ขจรเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นครศรีธรรมราชฝนตกไหม
2: ก็ตกเป็นบ้างเป็นบางวันครับ
1: รอแล้ววันนี้ตกหรือยัง
2: อันนี้ยังไม่ตกครับ
1: ร้อนไหมล่ะ
2: ร้อนครับ
1: ร้อนและอาบน้ำหรือยัง
2: อาบไปแล้วครับ
1: ใช่เปล่า
2: ไม่อาบเลยครับ
1: เสียงยังสดใสอยู่เลยจะนอนตอนไหนคะ
2: นอนก่อนสักพักเป็นนอน
1: สักพักสักพักไปนอนวันนี้นี่เล่นกิจกรรมเป็นวันแรกไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นด้วยแล้ว
2: ไม่เคยเล่นดีครับ
1: แล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจเล่นด้วยล่ะ
2: อยากเล่นด้วย
1: ก็ไม่เห็นแปลกเลยก็คนมันอยากเล่นด้วยอ่ะก็ได้ไม่ได้จำกัดอะไรก็แค่อยากรู้นะคะคุณพี่นี่ก็แล้ววันพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานไหมล่ะ
2: ทำครับ
1: ทำใช่ไหม
2: ครับ
1: ต้องตื่นกี่โมงจ๊ะฮะ6 โมงเช้าอ่ะเหรอ
2: ครับ
1: โหแล้วตื่นไวเหรอ
2: ไว
1: นอนวันละกี่ชั่วโมงคะ
2: 4-5 ชั่วโมงครับ
1: โอ้โหน้อยไปนะเอาจริงๆแล้วน่ะนะงั้นรีบเล่นเดี๋ยวจะได้รีบไปนอนนะวันนี้นะคะอักษรททหารแนะนำเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
2: ทบ2ลูกอีสานครับ
1: ทบ2ลูกอีสานทบ2ลูกทททหารถูกต้อง

0: คำถามคืออักษรตัวถัดไปที่อยากจะให้เพื่อนๆ เล่นเนี่ยจะเป็นตัวอักษรอะไรดีนะคะเท่าที่น้องเมย์ดูมันเนี่ยมันก็จะมีซ้ำๆและเริ่มซ้ำและเพราะว่าเราเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะอักษรมันก็เริ่มผ่านไปเยอะอยู่มันก็จะมีคำว่ามีท่อนหนึ่งที่บอกว่าชีวิตดั่งเรือลำน้อยลอยเลก็มีลอลิงก็ได้หรือว่าจะเป็นคำว่าบ้านเกิดเมืองนอนนอหนูให้เลือกระหว่างลอลิงกับนอหนู
1: ลอลิงกับ
0: เอาลอลิงนะเพื่อนเพื่อนไหวไหมคะลอลิงเฮ้ยลอลิงหรอลอลิง
1: นอนก็ได้ครับนอนหนูก็ได
0: ้เฮ้ยหรือว่าเราจะลองแกล้งดูก็ได้นะไอ้นี่ไงเขาเรียกตัดกำลังคู่แข่งยิ่งเขานึกไม่ออกอ่ะยิ่งเขารู้สึกว่ามันยากอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้สิทธิ์ในการจับฉลากเยอะขึ้น เราต้องมีวิธีในการเล่นเกมด้วยไงสายหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะสายหน้าไม้เป็นคนตั้งโจทย์ดังนั้นเราก็ต้องเลือกอักษรที่ทำให้คิดว่าคนน่าจะคิดยากนิดนึงนะมีคนบอกว่าไหวลอลิงก็ไหวอ่ะเลือกสรุปคือลอลิงหรือนอหนูดี
1: ลอลิงก็ได้ครับไง
0: โอเคลอลิงได้เลยห้ามมาเป็นเพลงลิงนะตีนะจริงโอเคนะคะทบสองลูกอีสานมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ไม่น้องมีไม่ได้รับการมือไม่ที่ว่ารับสายน่ะรับสายโทรศัพท์น้อง
0: ให้น้องเมย์สุกะเหรอ
1: รับน้องเมย์ด้วยน้องเมย์บีเจด้วย
0: ค่ะได้เลยนะทิ้งไว้ที่ลอลิงมีอะไรจะขิงคู่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไหมคะ สู้ๆนะอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ไปสู้ๆนะ
0: เดี๋ยวสายถัดไปนะต้องคิดนะว่าแบบจะมีอะไรที่จะขิงกับอักษรนี้อย่างเช่นแบบว่าไม่รอดแน่อะไรเงี้ย ยากนะบอกก่อนอะไรเงี้ยเราลองคิดประโยคแบบขำๆแบบนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยเนาะโอเคขอบคุณพี่กระจรที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับน้องเมย์เช่นกันด้วยครับ
0: ครับสวัสดีค่ะทบ2ลูกอีสานลอลิงหนูคิดออกนะแต่ว่าถ้าหนูบอกไปเนี่ยทุกคนจะมาเป็นเพลงนี้หมดเลยเพราะว่าหนูคิดว่ามันง่ายสำหรับทุกคนลองแบบว่าหาเพลงที่มันมีลอลิงแบบเยอะๆได้ปะ มีแบบหลายๆคำหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้นะลองดูนะคะก็ร่วมสนุกกันแล้วก็คิดด้วยว่าจะเอาท่อนไหนที่จะให้คนถัดไปเขาได้ต่อขิงหน่อยขิงนิดนึงว่าแบบนี่รู้ว่ายากแต่ทำไม่ได้ละกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือให้กำลังใจเพื่อนก็ได้ ใน Facebook Live ไม่นับนะคะแล้วก็เวลาที่เราอาจจะอยากช่วยเพื่อนเราพิมพ์ได้เราพิมพ์เล่นได้แต่ว่าไม่ได้นับคะแนนด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดนับคะแนนเฉพาะคนที่ส่ง SMS มากับคนที่โทรศัพท์มาเท่านั้นนะคะ2ช่องทางเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีหลักฐานในการพิมพ์ส่วน Facebook Live มันเลื่อนไปแล้วมันเลื่อนไปเลยมันหายไปเลยนะคะดังนั้นพวกหนูก็จะไม่สามารถรวบรวมหลักฐานตรงนี้ได้แล้วมันก็ไม่สามารถพิมพ์เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็มันจะติดต่อกันยากดังนั้นเอาคนที่ทาง2ช่องทางนี้เพราะว่าเราเห็นเบอร์โทรของท่านแล้วเราก็รู้ด้วยว่าท่านคือใครอะไรยังไงนะคะใครที่ส่งมาทาง SMS ขอความกรุณาเพิ่มเติมชื่อกับจังหวัดของตัวเองมาหน่อยนะคะก็ถ้าจะเล่นกิจกรรมก็บอกชื่อเพลงว่ากิจกรรมตัวอักษรอะไรนะคะตามด้วยตัวนั้นนะในวันนั้นเนี่ยแหละแล้วก็พิมพ์ชื่อกับจังหวัดของตัวเองให้ด้วยแต่ส่วนเบอร์โทรไม่เป็นไรเพราะว่าเบอร์โทรมันโชว์อยู่แล้วนะคะส่วนคนที่โทรศัพท์มาต้องบอกเบอร์โทรนะจ๊ะก็บอกมาทางน้องเมสุกะแหละน้องเมสุกะเขาจะถามเองนะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานไผ่พงศธรจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทนุถนอมเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้อย่างยาวนานเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีอายุไขของมันรวมถึงสุขภาพเข่าของตัวเองด้วยนะคะการที่เราเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าข้อเข่าของเราเนี่ยมันจะเจ็บมันจะแปรมันจะอะไรเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามอายุไขแต่ถ้าเรารู้วิธีในการพยุงเขานะคะดูแลเขาก็จะอยู่กับเรานานขึ้นนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงด้วยออกกำลังกายต่างๆนะคะการที่เราจะก้าวเดินนะคะอย่างมั่นใจเนี่ยเราก็จะต้องหาตัวช่วยและในการซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานี้นะคะ Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระ

0: ของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปเลยกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้นะคะมาในผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางค่ะหลบมาอยู่แค่หลบมาโยกแค่ไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเพลงเนี้ยเดี๋ยวโดนแซวแน่เลยอ่ะหนูพยายามแล้วนะมันได้ประมาณนี้แหละหลบมาโยกแค่จากพี่อู๋พันทางโอ้ยพูดแล้วเขินนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฮัดใหญ่สวัสดีครับ
4: หลบมาอยู่แค่
3: เอาดังๆดังๆเอาดังให้ถึงกรุงเทพเลยเอ้าหลบ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสภาวะความเครียดที่เกิดจากข่าวสารบ้านเมืองแล้วนะคะบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนบ้านก็ได้เหมือนกันดังนั้นนะคะวันนี้กางแขนออกนะจ๊ะแล้วก็กอดตัวเองแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้แอบเอาข่าวแปลกๆมาฝากกันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวได้เหมือนกันนะเขาเรียกอันนี้ว่าแฮชแท็กสารมีนบุรีที่เคารพรัก

ตอนแรกน้องเมย์เห็นข่าวนี้น้องเมย์ก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นไวรัลมากๆในกระแสตอนนี้น้องเมย์ก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะมันก็คือโพสต์ต้นโพสต์เนี่ยคือพี่ผู้หญิงคนนึงนะคะเขารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าแบบเพื่อนบ้านเนี่ยไม่รักเขาเขาโดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความคิดของเขานะเขาคิดว่าเพื่อนบ้านอะน่าจะไม่รักเขาหรือรังแกเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถซื้อบ้านได้3ล้านในอายุ28ปีนั่นแหละงงเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะทุกคนมันก็มีต่อมเอ๊ะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านถึงจะต้องไม่ชอบคนนี้เพียงเพราะว่าเขาสามารถหาซื้อบ้านได้3ล้านในอายุตอนที่เขาอายุ28ปีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพี่คนนี้เขาก็น่าสงสารอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านบอกว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาดีปกติดีทุกอย่างเลยจนกระทั่งวันนึงสามีของเขานะคะถูกจับในคดียาเสพติดคราวเนี้ยเขาหลังจากนั้นเนี่ยพอสามีเขาเนี่ยจำคุกไปเนี่ยเป็นเวลาแบบประมาณ1เดือนอ่ะเขาก็เริ่มอยู่คนเดียวไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนั่นแหละเพราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยเขาก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนแล้วสามีดันเข้าคุกอีกนะคะเขาก็เลยเรียกว่าไงเริ่มเกิดความเครียดนะคะหลังๆมาก็เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยรังแกเขาก็เลยไปนั่งไล่ดูอ่ะเหมือนว่างไปนั่งไล่ดูว่าเพื่อนบ้านแกล้งเขายังไงนะก็เลยลองไปอ่านๆดูปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาอะบอกว่าเขาน่าจะเป็นรู้สึกเจ็บตาอะไรสักอย่างเหมือนเป็นต้อลมเขาก็เลยจะไปซื้อยาแล้วคราวนี้เภสัชอะเขาไม่ขายให้พอเขาไม่ขายให้เขาอะก็บอกว่าเภสัชก็แนะนำว่าให้ไปหาคุณหมอเธอเพราะจะหย่อนตาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเนาะเภสัชเขาก็แนะนำให้ไปหาหมอคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเภสัชกลั่นแกล้งเพราะว่าทำไมถึงไม่ขายยาให้ล่ะแกล้งเขาหรือเปล่าไม่อยากขายยาให้เขารู้สึกรังเกียจเขาใช่ไหมรู้สึกแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเก็บความไม่พอใจเอาไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหมือนจะไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยากจะได้น้ำสัก20แพ็คอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าร้านค้าขายน้ำตรงนั้นนะเขามีแค่10แพ็คเขาก็เลยขายให้แค่10แพ็คแล้วเขาแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดเอาเองว่าเดี๋ยวร้านเนี่ยจะตาม10แพ็คที่เหลือมาส่งเขาก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกน้ำก็ไม่มาส่งสักทีเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนบ้านยาก็ไม่ขายให้น้ำก็ไม่ขายให้เขาจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไม่ได้ละเขาก็เลยต้องทำการประท้วงด้วยการเอาลำโพงเข็นไปหน้าบ้านแล้วก็บอกประวัติตัวเองด้วยการแนะนำตัวก่อนหนูชื่อคนนี้นี้อายุเท่านี้แล้วก็บอกถึงความทุกข์ยากอ่ะเริ่มมีการร้องเพลงผ่านลำโพงแล้วก็เริ่มมีการด่าทออะไรเงี้ยเสียงดังเพื่อนบ้านเริ่มไม่ไหวก็เลยไปแจ้งความบอกตำรวจว่าให้มาช่วยดูหน่อยได้ไหมคุณตำรวจนะคะแต่เพื่อนบ้านไม่ได้มีเจตนาที่จะจับเขาเข้าคุกหรืออะไรอย่างนี้นะไม่มีเจตนาอย่างนั้นเพื่อนบ้านแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตดังนั้นใครก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยรบกวนพาพี่คนนี้เขาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าไปส่งคุณหมอแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเริ่มมีอาการเนี้ยเสียงดังโวกเวกวายอะไรเงี้ยพี่ตำรวจก็มาพอพี่ตำรวจมาปั๊บปรากฏว่าคุณพี่เขาก็ไม่พอใจเขาบอกว่าเป็นตำรวจปลอมทำไมหน้าขาวจังเลยตำรวจไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเนี่ยชาวบ้านจ้างมาแกล้งแน่นอนอ่ะแกงอีกแล้ว3นะคะคราวนี้พอเสร็จปั๊บก็จะมีพี่ๆนักข่าวนะคะไปลงพื้นที่ก็ไปสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกพี่ๆนักข่าวว่าพี่ๆคะพี่จะต้องเป็นพยานให้หนูนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยจะไปฟ้องศาลมีนบุรีที่เคารพรักนี้นะคะก็เลยเกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะหนูถึงบอกว่าสภาวะช่วงนี้มันมีความเครียดหลากหลายคนสามารถเกิดความเครียดได้จะว่าไปแล้วเนี่ยคุณพี่คนนี้ที่เรียกคุณพี่ไม่ใช่อะไรให้เกียรตินะคะจริงๆเขาอายุ28เนาะก็เป็นน้องนั่นแหละเขามีความเครียดหนึ่งเลยการที่เขาเนี่ยต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แบบไม่มีญาติไม่มีใครที่ไหนแล้วสามีที่คบกันอยู่เอ้าอยู่ดีๆเอ้ามีเรื่องคดียาเสพติดเอ้าอยู่ดีๆจำคุกเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่คนเดียวบางทีมันก็เกิดสภาวะความ

ความเครียดเกิดภาพหลอนเกิดจินตนาการบางอย่างได้เกิดทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบแพ้ไปหมดอะบนโลกใบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้น้องเมย์ไม่อยากให้มองในมุมว่าเขาเนี่ยสติไม่ดีหรือมองในมุมว่าเขาแบบเฮ้ยน่ารำคาญกันแกล้งคนอื่นเฮ้ยเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารักเลยแต่ที่เนี้ยชุมชนที่เนี้ยต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าเขาน่ารักมากๆคือเขามีความเข้าใจเพราะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะก็มีอัธยาศัยที่ดีปกติก็เป็นคนร่าเริงคุยกับคนอื่นได้ปกติแต่น่าจะเพราะว่าเขาเครียดเนี่ยแหละมันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันช่วงที่น้องเมย์ไปเป็นกู้ภัยเนี่ยมีหลากหลายมากๆเวลาที่น้องเมย์ไปสัมภาษณ์คนไร้บ้านคนไร้บ้านบางคนไม่ได้ไร้บ้านแบบนั้นนะเออน้องเมย์เคยถามเขาอะมีบ้านให้กลับมีครอบครัวแต่เขาบอกว่าเขาอะอยากปีกวิเวกอยากออกมาเดินข้างนอกอยากเป็นอิสระนะแล้วเขาก็จะมีจินตนาการของเขาว่าบ้านเนี่ยของเขาในจินตนาการอะคือเขาจะต้องมีบ้านที่มีดาวมองขึ้นไปบนอากาศแล้วเห็นดาวระยิบระยับถ้าให้เขาไปอยู่ในบ้านที่มีหลังคาไม่ได้มันไม่เห็นดาวต้องเปิดหลังคาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีกล่องบล็อกแบบเป็นกำแพงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบอีกเขาก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ในกล่องก็เลยแบบเอาละ ยากแล้วนะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเนาะอย่างคุณพี่คนนี้คุณน้องคนนี้นะคะก็อยากจะให้เขาเนี่ยไปรับการรักษาแล้วก็หวังว่าเขาจะกลับคืนสู่สังคมแล้วกลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของชาวบ้านอุ้ยเราซื้อบ้านมาแบบ3ล้านเขาก็ควรจะได้อยู่ในบ้านของเขาอย่างมีความสุขใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็ด้วยความเครียดด้วยความที่กลัวว่าคนนู้นคนนี้จะทำร้ายอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะจินตนาการไว้ว่าอุ้ยอันเนี้ยต้องเป็นคนความคิดของคนที่จะต้องแกล้งเขาแน่นอนเขาเรียกว่าเกาะป้องกันตัวคือบางครั้งเขาสร้างเกาะป้องกันตัวขึ้นมาเป็นการระแวงไม่ใช่ระวังอ่ะเขารู้สึกว่าเพื่อนบ้านต้องแกล้งเขาแน่ๆดังนั้นอ่ะพอเพื่อนบ้านทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าเนี่ยโดนอีกแล้วแกล้งอีกแล้วเนี่ยมันคือความเครียดนะคะดังนั้นอยากจะให้สังคมไทยเนี่ยถ้าเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบแต่ถ้าถามว่าเขาอ่ะทำร้ายใครไหมหรือว่าถึงขั้นจะต้องเข้าคุกไหมอันนี้ต้องบอกตรงๆให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะว่าสภาวะที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำร้ายใครเออโอเคอย่างเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยจะบอกว่าคนไทยหลายๆคนก็ไม่เข้าใจคำว่าเสียงรบกวนการที่คุณเปิดลำโพงเสียงดังเพื่อนบ้านเดือดร้อนการที่เขามีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่าเสียงดังห้ามเกินกี่เดซิเบลที่จะดังไปหาเพื่อนบ้านถ้าคุณใช้ลำโพงขยายเสียงยังไงมันก็ดังเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูช่วงระยะเวลาด้วยเหมือนกันว่าสามารถเปิดเพลงดังได้ถึงกี่โมงนะคะดังนั้นก็มันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะอย่างแคมปิ้งเนี้ยได้ถึง4ทุ่มหรือว่าบ้านเรือนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะปิดเสียงในช่วงประมาณเที่ยงคืนถ้ามีปาร์ตี้แต่ก็ต้องนานๆครั้งถ้าแบบจัดกันทุกวันกินเหล้าเมายาอันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะนอนเขานอนไม่ได้เช้ามาเขาต้องไปทำงานอันนี้ก็ต้องพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้หน้าฝนสัญญาหน้าฝนจากคาราบาวชั่วโมงหน้ากับลอลิงนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่สองพร้อมกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรลอลิงนะคะวันนี้มาแล้วหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นี่คนสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยแล้ว
5: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงก้อยจากพัทลุงค่ะ
4: ค่ะพี่ก้อยจากพัทลุงนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
5: สบายดีค่ะ
4: ยังเสียงเล็กน่ารักเหมือนเดิมเลย เสียงตะมุตะมิอะไรขนาดนี้
5: เสียงตะมุตะมิแต่ตัวใหญ่ค
4: ่
5: ะ
4: ไม่เป็นไรเราก็จะเรียกอย่างนี้แหละเราก็จะดูแบบว่าตะมุตะมิเราดูแบบผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูโอเคไหมมีไหมเคยเจอเพื่อนบ้านอะไรที่แบบเป็นมหาภัยแบบนี้ไหม
5: ก็เคยเจอเหมือนกันนะคะแต่นานแล้ว
4: ประมาณไหนประมาณไหนเอาแบบวีรกรรมที่แสบๆเลย
5: เหมือนกับแบบว่าเขาว่าเราเอาขยะไปทิ้งในบ้านเขาอะค่ะแล้วก็โกยมาทิ้งกลับมาบ้านเราอะค่ะ
4: แล้วจริงๆมันคือขยะของใคร
5: มามันคาบไปอะค่ะ
4: อ๋อก็อาจจะเป็นได้ว่าพอดีว่าจริงๆเราอาจจะทิ้งในถังขยะของเราแหละแต่หมามันคาบไปไว้ที่ฝั่งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เข้าใจว่าเราไปทิ้งบ้านเขา
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขาไหมคะว่าอ๋อป่า
5: ไม่ค่ะไม่ได้พูดก็คือปล่อยไปเลยค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อหรอจริงๆการสื่อสารก็สำคัญนะเราอาจจะต้องแบบขอโทษพอดีอาจจะปิดฝาไม่สนิทหรือเปล่ามันทำให้หมามันคาบไปได้อะไรเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
4: ข้างบ้านน้องเมย์ก็สนุกสนานเหมือนกันคือมีการแบบว่ารำโยคะตอนตีสามคุณพ่อคุณแม่หลับอยู่ตกใจเสียงเพลงที่แบบมาแบบงิ้วเลยอะไรเงี้ยออกกำลังกายตึงตังตึงตังตึงตังบางทีแบบตีสี่ตีห้าตำน้ำพริกเพื่ออย่างเงี้ยมีแล้วก็งงเหมือนกันว่าเขาอยู่ยังไงนะเขาอยู่กับใครเขาอยู่ยังไงเขาตำน้ำพริกอะไรตอนนั้นงงวันดีคืนดีเอาจีวรพระมาขึงจริงๆขึงระหว่างบ้านน้องเมย์กับบ้านเขาอ่ะแล้วก็งงว่าบ้านฉันไม่ได้เล่นยันคุณใส่อะไรนะบ้านคุณเป็นอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็แปลกแต่ว่าเราก็เฉยเฉยช่างเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหนักๆเลยก็ชอบมีแบบเอากระถางต้นไม้มาเกยฝั่งบ้านเราอะไรเงี้ยแบบชอบจัดสวนไงจัดแล้วก็เลอะเทอะเลยออกมานอกถนนซึ่งจริงๆอ่ะคนไทยหลายคนนะคะที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้คือเรื่องของการเอาอะไรมาจองสิทธิ์จองที่ของตัวเองทั้งๆที่จริงๆอ่ะพื้นที่ดินเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยหน้าบ้านก็ไม่ใช่ที่ของเราแล้วจริงๆมันเป็นแบบนั้นมันคือที่หลวงคำว่าที่หลวงไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ของใครก็ได้ไม่ใช่แต่มันหมายความว่าไม่มีใครไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่นั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเอาของไปจองเอากล้วยไปตั้งเอาต้นไม้ไปวางแล้วบอกที่หลวงไงที่หลวงประชาชนก็ต้องใช้ได้สิฉันเสียภาษีนะไม่ใช่มันคือพื้นที่ที่คนสามารถสัญจรได้โดยที่แบบเขาแบบไม่ต้องมานั่งแบบคอยหลบอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบในอะไรนะพื้นที่พวกฟุตบาทอย่างเงี้ยเนาะบางคนเขาเข้าใจว่าที่หลวงใครก็ได้ใครก็ใช้ได้ไม่ใช่มันคือประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปยึดครองเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้นะแต่เพื่อนบ้านบางทีก็ปวดหัวจริง

0: มีไหมเสียงดงเสียงดังเงี้ยมีไหม
1: ไม่ค่อยมีอะค่ะเพราะว่าแบบอยู่แบบคือกรีดยางอะค่ะพอถึงเวลาก็จะนอนกันหมดนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองอะค่ะ
0: โหถ้าในเมืองนี่ปงชึ่งมากเลยค่ะ
1: ค่ะ นานๆครั้งค่ะถึงจะมีเสียงดัง
0: เออนานๆครั้งแบบว่าปาร์ตี้กันหน่อยนานๆทีช่วงสงกรานต์ช่วงวันปีใหม่อย่างเงี้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: มีใครแบบจัดทุกเทศกาลอันนี้ก็ปวดหัวอยู่ มีจริงๆน้องเมย์เคยแบบว่ามีเพื่อนแบบว่าฝั่งตรงข้ามเขากินเหล้าเขาชอบมีเพื่อนมาปาร์ตี้กินหมูกระทะทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งเออแต่เขาก็บอกก็ไม่ได้กินทุกวันซะหน่อยสัปดาห์ละครั้งโอ้โหแต่มันก็แบบปวดหัวอยู่นะสัปดาห์ละครั้งถือว่าถี่อยู่นะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้คิดว่าแค่ประมาณไหนถึงน่าจะพอดีเสียงดังได้อะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ4-5 ทุ่มค่ะ
0: ประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะหลับแล้วแต่กฎหมายเขาให้ถึงเที่ยงคืน
1: ค่ะ
0: เออแล้วแบบพวกร้องรำทำเพลงเปิดเพลงแบบว่าอยู่เงียบๆไม่เป็นอ่ะต้องมีเพลงประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เปิดดังเกินไปเปิดเบาๆก็ได้เออเป็นไรอยู่หูหนวกเอออะไรอย่างเงี้ยเออมีคืออย่างตัวเราอ่ะเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะเราชินมากเลยนะกับการที่อยู่หน้าลำโพงเสียงดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบอะไรเงี้ยถ้ามันเบาเราก็ไม่สะใจเราเข้าใจแต่พอแบบมันเป็นเพื่อนบ้านที่เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็ควรที่จะแบบเนา
1: ะ
0: มีมารยาทกันนิดนึงวันนี้อักษรลอนลิงนะคะที่รับช่วงต่อมาในสายที่แล้วดูซิว่าเพลงอะไรดีคะ
1: ล่องเรือหารักค่ะ
0: ล่องเรือหารักจากอาแอลเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยแล้วเราจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะเนี่ยล่องเรือหารักเดี๋ยวนะขอนึกเนื้อกันนะล่องเรือมาหารักสักคนล่องเรือจนแน่นอนหนูไปแล้วเนาะจะยากนะหาหญิงรักจริงหนึ่งนางนอนหนูไหม
1: นอนหนูเหรอนอนหนูเล่นไปแล้วหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ
0: นอนหนูเคยเล่นยังมียังนอนหนูเล่นไปยังไม่คุ้นน่ะ
1: ยังเหรอถ้างั้นนอนหนูก็ได้ค่ะ
0: นอนหนูก็ได้เนาะกับอีกอันนึงคือพี่นี้รักเดียวใจเดียวดอเด็ก
1: ดอเด็กเหรอคะดอเด็กยังไม่เล่นดอเด็ก
0: หนูจำไม่ได้หรอกเอาจริงๆตอนเนี้ยคือมันซ้ำได้แต่คนหน้าใหม่อ่ะห้ามซ้ำ
1: เอาดอเด็กก็ได้ถ้างั้นยากสักหน่อย
0: มีคนบอกว่ายังไม่ได้เล่น
1: ยังเหรอ อ๋อ นอนหนูยังไม่ได้เล่นนอนหนูว่าโดนดิคะ
0: น่าจะนอนหนูแหละเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เล่น
1: เ
0: ราเรือเล่นไปแล้วเราเรือเล่นไปแล้วนอนหนูยังไม่ได้เล่นเขาบอก
1: โดนเด็กดีกว่ายากสักนิดนึงหาคู่แข่งก่อน
0: ตัดกำลังเหรอเอ้ยตอนแรกเนี่ยทอทหารเหมือนคนคิดนานแล้วหายไปเลยนะจริงๆปกติเนี่ยจะขอกันแบบประมาณแบบ20-30สายแต่พอเหลือแบบทอทหารนะเหลือกระจุ้งหนึ่งเหลือประมาณ10สายเอ็นดูเออก็เลยแบบว่าเราก็เริ่มรู้วิธีในการตัดคู่แข่งของเราแล้วเพื่อจะให้ฉลากมันน้อยลงสรุปเอาน้องหนูนะหรือดอเด็ก
1: ดอเด็กค่ะ
0: อ๋อดอเด็กอ่ะโอเคดอเด็กนะคะดอเด็กดอเด็กดอเด็กดอเด็กเพลงอะไรอ่ะเดา
1: เดี๋ยวค่อยตัวพรุ่งนี้
0: โอเคได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ได้แล้วก็คนที่กำลังเล่นเกมมีอะไรจะขิงเขาไหมคะ
1: สู้ๆนะทุกคน
0: สู้ๆนะทุกคนเออสู้ๆนะคะกับเด็กนะคะอย่างเงี้ยนะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยารา
0: อ่ะฮะ
1: อ่ะฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอะฮะ
1: ไอยาราอะฮะ
0: เออนะสรุปเป็นดอเด็กนะจ๊ะโอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่ก้อยสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้มีคนบอกว่าพูดก็พูดไปแล้ว10นาทียังไม่ถึงค่ะจับเวลาอยู่8นาทีค่ะเอออย่ามาจับเวลาอยู่ค่ะยังไม่เกินเวลา

ค่ะปกติเราจะเปิดเพลงแรกของช่วงนี้ประมาณตีหนึ่งสิบสามถึงสิบห้าประมาณนี้ไม่เกินเพราะฉะนั้นนะคะดูเวลาได้ค่ะว่าไม่ได้พูดเกินเวลานะจ๊ะเราดูกันเป็นวินาทีก็ได้ไม่พอใจเยอะ อ้าววันนี้ผลงานเพลงเกี่ยวกับเรือนะคะก็ล่องแม่น้ำกันไปเลยล่องเรือหารักนะคะจากอาเอลยอดรักสลักใจนะคะมีเข็ดรักจากเจ้าพญาจะพี่หนูมิเตอร์คนช้ำที่อัมพวานะเออช่วงนี้ก็แบบอยู่ริมอะไรเงี้ยอีกเพลงหนึ่งมีคนบอกว่าเพลงรักริมฝั่งโขงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะหาก่อนนะนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: มรสุมใจนะคะผลงานนี้จากกอกี้กอกี้กวิศรานะคะผลงานเพลงนี้ฟิชเชอริงกับแม่เจนเจินบุญสูงเนินโอ้โหมาแบบเพราะเลยนะทั้งดนตรีทั้งคำร้องนะคะคำร้องทำนองค่ะก็แต่งเองด้วยเนาะใช่ไหมกวิศราคงบุญสิริคุณนะคะเรียบเรียงเองด้วยโอ้โหครบเครื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สามารถให้กำลังใจได้นะคะผลงานเพลงนี้มรสุมใจนะคะสังกัดมักจีมักจีมักจีโอ้เนาะนั่งฟังอยู่นี่ก็คือเสียงร้องแบบเกิดมานี่คืออุ้ยเพาะเลยเออเอาเรื่องเอาเรื่องนะคะในช่วงนี้ต่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะต
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตติดชาร์ตของเราเนี่ยแหละ นะมันอยู่ในชาร์ตนะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มีคนบอกว่าขอเพลงตีสามได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเปิดไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจัดไปเป็นเต้ยสั่งลาจากทีเล็กนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งมีคนขอมาทาง SMS ด้วยนะคะจากท็อปพัสสุพัฒน์เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะคะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ดยเมทิชา
1: อ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้แหมพอเห็นหนุ่มหล่อโผล่เข้ามาในกล้องนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะสาวๆเนี่ยกรี๊ดกราดกันไปหมดเลยแล้วถามว่าน้องเมจะอยู่ถึงตีห้ามั้ยไม่จ้ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าพี่โอ๊ตได้ซื้อขนมฝากหนูหรือเปล่าพี่โอ๊ตเขาก็เลยยื่นพร้อมเพย์ให้เผื่อว่าน้องๆแบบว่าอยากแบบเหมือนมาลายออนไลน์เหมือนกันนะเออเขาแย่เล่นโหอย่ามาจริงจังเด้ออ่านะคะอ่ะผลงานวันนี้ในช่วงท้ายนะคะราคายางวันนี้ไม่มีอัปเดตนะคะเพราะว่าเว็บไซต์เขากำลังปิดปรับปรุงเดี๋ยวเอาไว้จะหาเว็บไซต์ใหม่ๆมาให้เดี๋ยวถามพี่โอ๊ตก่อนว่ามีเว็บไซต์ไหนน่าสนใจบ้างก็มันดูต่อเนื้ออัปเดตราคายางมาจากช่วงพี่ครั้งก่อนนู้นเออพี่ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตหนูด้วยเพราะว่าหนูอ่ะรายงานราคายางมาตลอดเออแล้วตอนนี้เว็บมันดันปิดไปหนูก็งงว่าอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเพราะว่าตอนแรกๆเราจะมีอะไรนะรายงานอะไรยางแผ่นดิบอะไรสักอย่างตอนสุดท้ายเลยอ่ะเออแล้วมันจะมีตอนสุดท้ายที่มันเป็นยางอะไร3 ชั้น 3 ชั้นอ่ะนั่นแหละเขาก็เลิกอัปเดตมานานมากแล้วหนูก็ไม่ได้อ่านตรงนั้นไปอีกเลยหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้กันละกันในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้นะคะในเพลงเมื่อกี้มีแบบริมน้ำแม่น้ำอะไรกันไปแล้วนะก็ทิ้งท้ายเอาไว้กับริมฝั่งน้ำ หนูจะลงน้ำจะลงแม่น้ำลงคลอง
2: ฮะยังไม่ขึ้นจากน้ำ
1: ยังไม่ขึ้นจากน้ำค่ะหาอะไรกินอยู่ยังหิวอยู
2: ่ ไม่ใช่
1: อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้วันนี้น้องเมย์หมดหน้าที่แล้วนะคะส่งต่อให้กับคุณออสคณิตนะคะแหมสาวๆมารอกันเต็มมารอกันตรึมใช่สิเออนะหนุ่มคะไปนอนได้เลยค่ะ
2: สล
1: ับ
2: ก
1: ัน
2: เ
1: ลยเออหนุ่มๆคะเข้าบ้านนอนค่ะเข้ามุ้งค่ะนะคะวันนี้หนุ่มไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ใครจะไม่ชอบสตันบ้างเนาะยิ่งดึกๆแบบนี้โอ้ถ้าได้ฝันเห็นตัวเลขตรงๆนี่มันก็จะดีสำหรับงานเพลงครับจากสามสาววันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้2รายการกับอีก13นาทีโดยประมาณนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยบักลาครับงานจากธัญญาชัชยานะครับรองูเข้าฝันเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและปิดท้ายด้วยหนูชอบตางงานจากจิ้งหรีดขาววงเทวันคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับก็จาก2นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาสวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่11มิถุนายนกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนรับชมต่อมาจากน้องเมธิชาเนี่ยนะฮะก็บอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366หรือจะพิมพ์ผ่านทาง SMSแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ครับส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผมมีทาง SMS นะครับบอกว่าเฮียโอ๊ตเปิดไม้รอยยิ้มนักสู้นี่ของครูเมย์ไม่เปิดให้นี่น่าจะเปิดไม่ทันเนาะจากเด็กชายจิ๋วจวนลมเขยยองฮีเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับรอยยิ้มนักสู้เสกโลโซส่วนทางหลังไมค์ก็สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษด้วยนะครับพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชโอ้นอนดึกเหมือนกันเนาะพี่เหน่งบึงกุมครับโอ้สายอึดอีกหนึ่งคนของเพลงหนูไม่รู้ของแม่พึ่งเข้ามาพี่จรูนจังหวัดตากสวัสดีด้วยทางไลฟ์สดคุณกฤษชมนบอกว่าตื่นแล้วค่ะทักทายนะคะฟังจากมหาสารคามน้องทิพย์สุดาก็แวะมาแล้วนะต่อเนื่องมาจากช่วงพี่เมธิชาใช่ไหมน้องหนูดีครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะน้องแชมป์โชคชัยศรีเอ้ยพี่แมวเซาฝากเพลงละหมาดอารมณ์เข้ามาบอกว่าจากหน้าเดิมสุราษฎร์ธานีนะครับผมสุราษฎร์ตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกไม่พี่นะครับผมแล้วก็ต้องส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงบรรยายรวมไปถึงก็อยากให้ชาวกระบี่นะครับหลายอำเภอที่ตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องราวของน้ำที่ค่อนข้างหลากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานและต่อเนื่องมาแล้วก็มีหลายพื้นที่หลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบน้ำแบบมาไวจริงๆยังไงก็ขอให้ชาวกระบี่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับติดตามข่าวกันอยู่นะก็ช่วงนี้นะหน้าฝนหน้าฝนคุณเจ๊ตุ้ยนะฮะจากลาดกระบังสวัสดีด้วยครับต้นชั่วโมงพี่ขาวดอนเมืองอรุณสวัสดิ์ด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนแล้วกันนะครับ022481366อยากเพิ่มเติมเพลงไหนโทรมาด่วนๆนะครับมีคนฟังทางไลฟ์สดฝากเพลงนี้เข้ามาเมื่อต้นชั่วโมงเนาะปลายฟ้าครับเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์

0: ทักทายหลายพื้นที่เลยนะฮะคุณอนุภาพจากทุ่งสงครับผมมีบังจากปัตตานีกันนะครับสวัสดีชาววันใหม่ด้วยนะแต่ตอนนี้เรารอแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่เดินทางกันต่อกับสายชิลฮิวใจครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณดีเจน้องโอ๊ต
0: โอ้โหเสียงสดใสจังเลยคุณพี่ขาวดอนเมืองของน้องดีเจเฮียหมีช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับ วันนี้เตรียมของไปขายเรียบร้อยนะพี่ขาวนะ
3: ค่ะกำลังจะออกไปค่ะ
0: โอ้อะยังไงก็ขอให้หมันหมานนะครับแล้ววันนี้ก่อนที่จะออกไปขายของขอเพลงอะไรดี
3: ตายอรไทยค่ะกินข้าวหรือยัง
0: กินข้าวหรือยังยังเลยครับนั่งหิวอยู่ฮะหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยพี่ขาวผมยังไม่ได้นอนเลย
3: ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอน
0: ผมนอนไม่หลับฮะไม่มีคนกอดเพลงนี้พี่ขาวมอบให้คุณฟังสักนิดนึงเชิญเลย
3: มอบให้พวกเพื่อนเพื่อนแฟน95ทุกคนค่ะ
0: ครับ
3: มอบให้คุณดีเจน้องหมีด้วยค่ะ
0: เฮ้ยเขาหลับอยู่ตอนนี้จะไปมอบเพลงให้เขาทำไมแซวๆเนาะแซวเนาะพี่ขาวเน
3: า
0: ะ
3: จ้
0: าแล้วท่านอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับนอกจากคุณหมี
3: ให้น้องโอ๊ตให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากครับนะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันวันนี้ขอบพระคุณพี่ขาวด้วยนะครับที่แวะมาโทรขอเพลงหน้าไมค์กันนะพี่นะ
3: ขอบคุณน้องด้วยค่ะ
0: ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็แม่ค้าข้าวเหนียวปิ้งนี่มีเขาบอกว่าน้องโอ๊ตพี่มีไส้ข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียนด้วยนะนี่ยั่วกันตอนตีสองเลยนะผมหิวเลยนั่งหิวอยู่ในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มี

0: ก็มีนะ
1: น้องเหนือจ๋าคุณผู้ฟังทางหลังไมค์แล้วเนี่ยนะฮะน้องหนูนี่บอกว่าแซวเฮียอีกแล้วอ่ะเฮียหลับตอนนี้คงแบบว่าสะดุ้งนิดนึงนะแล้วก็มีพี่เอกชัยครับสวัสดีนะครับพี่สว่างบุญรอดเอ่ยคุณพายะบอกว่า thank you ที่เปิดให้ปลายฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทางหลังไมค์ก็อรุณสวัสดิ์ไปถึงแม่ค้าขนมครกด้วยนะสาวสวยพี่นีซอยลาซานจากบางนาป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่หนุ่มน้องแต้พี่หนุ่มน้องแต้ยังไม่หลับเลยผมตกใจพี่ต้อยนครศรีธรรมราชด้วยทักทายกันนะจ๊ะมาช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องสักนิดหนึ่ง

0: 3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับตามคำขอให้ทางหลังไมค์รัวๆกันเลยกินข้าวหรือยังครับตายอรไทยก็มอบให้สายหน้าไมค์เมื่อต้นชั่วโมงนะครับพี่ขาวจากดอนเมืองบอกว่านี่ขอตัวไปปิ้งข้าวเหนียวก่อนนะลูกค้ากำลังรออยู่จะมา3:00แล้วต่อด้วยสัญญากับใจครับงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพี่ต้อยบอกว่าอยากฟังสัญญากับใจและปิดท้ายเมื่อสักครู่อกหักจากคาเฟ่สายันนิรันดรครับเพลงนี้ก็มอบให้คุณวิทยาศรีสะเกษด้วยครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: 2:36 นะครับก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็ดูแลไปจนถึง 5:00 นะครับคุณผู้ฟังมาเข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันต่อเลยครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์เช่นกันโอ้วันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพี่แอะครับจากยะลาแนะนำเพลงรักน้องพรมาสดใสรุ่งโพทองเปิดให้เวอร์ชันสดๆนะพี่นะ

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สวัสดีไปถึงนายเขาเรียกว่าลูกน้องที่กระบี่ด้วยนะฮะเหมาะขอเพลงลมให้นายหัวชิดที่ฉวางนครศรีธรรมราชบอกว่าจากลูกน้องที่กระบี่อ่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้หลายพื้นที่จังหวัดกระบี่นี่ได้รับผลกระทบเรื่องราวของน้ำหลากกันอยู่นะในขณะนี้นะสวัสดีไปถึงคุณดวงใจด้วยครับทางไลฟ์สดส่วนทางหลังไมค์ก็ทั้งทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะมีพี่ถนอมศรีสะเกษคุณเล็กสุราษฎร์ธานีคุณพี่เฉลียวสงขลาคุณนภาพรประชาอุทิศด้วยนะฮะก็ทักทายกันเมื่อสักครู่รักน้องพรไปแล้วแม่แต่อีกหนึ่งคนครับบอกว่าติดฝนรักน้องฝนหรือเปล่าพี่เฉลียวแนะนำเพลงนี้เข้ามานะฮะบอกว่าต่อเนื่องกันไปสักนิดนึงรักทั้งน้องพรและก็รักทั้งน้องฝนแหละน้องโอ๊ตเอ้ยพี่เฉลียวครับระวังนิดนึงนะช่วงนี้หน้าฝนซะด้วยมอบให้นะฮะงานจากคุณนาตาลีศรีเพชรครับคุณฝาก

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงตอนนี้ 2:51 นาทีกันแล้วอรุณสวัสดิ์หลายท่านเลยที่แวะมาทักทายกันทาง Facebook Live สด LTM FM 95แต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังฝากกันเรื่องราวของสุขภาพกันสักหน่อยแค่บางคนนะฮะบางท่านเนี่ยออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็อาจจะเริ่มต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฮะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวกันสักนิดนึงดีกว่าคุณฟังกับ Hill Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะกันเลยนะครับก็ผ่านแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยลดภาระของข้อเข่าทำให้คุณเนี่ยนะฮะลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับตัวผ้าเขาก็ถักทอพิเศษใส่สัมผัสเนี่ยนะฮะสัมผัสก็นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวด้วยท่านฟังระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อับชื้นดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนี่ที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปไม่สะสมความชื้นนะเพราะว่าผ้าของเขามันระบายอากาศได้ดีนะสามารถที่จะสวมใส่ทำกิจกรรมแบบว่าอื่นๆได้ตลอดทั้งวันเลยนี่ก็ถือได้ว่าเหมาะเลยทีเดียวสำหรับใครที่รู้สึกว่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเดินขึ้นลงบันไดค่อนข้างจะแบบว่าปวดข้อเข่านะฮะตัวนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางช็อปมาเนียมาฝากกันในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับซื้อ Hill Life ครับผมอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นก็เป็นแพ็กเกจไปเลยนะครับแถมฟรีเพิ่มให้อีก2ชิ้นรวมทั้งหมดทั้งมวลนะเซตนี้4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังเขายังมีกระเป๋าคาดเอวให้คุณฟรีอีก1ใบดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกว่าโอ้มันหลายชิ้นนะแพ็คนี้โปรโมชั่นคุ้มจริงๆอยากจะหารกับเพื่อนก็ได้เช่นกัน990บาทโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
1: อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณปูปูกัญญารัตน์ครับพี่ละอองบอกว่าช่วงนี้รวยไม่ไหวคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้านะหน้าฝนโอ้แบบว่าช่วงนี้ก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นไปอีกคุณวันวิสาอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับผมมาทิ้งท้ายกับมารีหัวหน้าตามคำขอนะผีแมวเศร้าหน้าเดิมสุรัตน์ธานีนะครับ

อกว่าอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพาเรทจะเป็นเพลงแนวไหน

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
4: ลับมาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคืนนี้ต่อเนื่องกันไปเลย3นาฬิกากับอีก3นาทีโดยประมาณพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับคุณฟัง1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับน้องออส
4: ครับคุณสุวัฒน์นะครับโทรจากอ่างทองนะพี่นะ
5: ครับ
4: โอ้ยังไม่นอนอีกเลยตีสามแล้วเนี่ย
5: ก็เพิ่งจะตื่นนะเมื่อแป๊บๆเนี่ยครับ
4: อ๋อมีฝนไหมพี่เสียงอึ่งเยอะเลยนะ
5: ก็ตอนนี้กำลังอยู่กลางทุ่งอยู่ครับ
4: อ๋ออยู่กลางทุ่งวันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะพี
5: ่เพลงใกล้ตื่นครับ
4: ใกล้ตื่นทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
5: ก็เพลงก็พอดีอะครับ
4: อยากฟังเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้พ่อพี่เพชรเขาก็ติดภารกิจเดินทางไปที่วัดทับกระดาน

0: ใช่ไหมอ่ะ
1: คร
0: ับก็เป็นอยู่ในช่วงจังหวะพอดีเลยไก่ตื่นแม่พึ่งพุ่มพวงหมอไพคลายสักนิดนึงไหมพี่สุวัฒน์ครับ
1: ก็หมอไพทุกเสียงทุกสายครับ
0: นะฟังสนุกไปด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วฝั่งนั้นฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะอ่างทองตอนนี้ชื้นชื้น
1: ปลอดโปร่งดีครับ
0: ปลอดโปร่งดีนะครับเห็นท้องฟ้า
1: แต่เมื่อตอนหัวค่ำก็มีลงเม็ดบ้างนิดหน่อยครับ
0: อ๋อมีหน้าล่ะนะช่วงเวลานี้น้องอึ่งก็เลยร้องดังเลย
1: คร
0: ับ มาก่อนไปฟังเพลงพี่สุวัฒน์มาขอบคุณผู้สนับสนุนเดี๋ยวผมพูดนำนะพี่นะทีละท่อนนะครับ
1: ครับ
0: โอเคขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห้า
1: และไอ้ไอยราอาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห้า
1: ไอยราอย่าฮะ
0: เรียบร้อยครับพี่สุวัฒน์วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับผมที่มาร่วมสนุกหน้าใหม่นะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่อ่างทองครับคุณฟังทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกเหนือจากพี่สุวัฒน์แล้วมีพี่หนุ่มจากจันทบุรีคุณโอประจวบคีรีขันธ์คุณพี่ประจักษ์บุรีรัมย์นะก็อรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายเพราะว่าตีสามห้านาทีก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่แล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดครับ Facebook ของเราอรุณสวัสดิ์พี่บรรเทากันสักนิดนึงโอ้ชื่อนี่นะพี่บรรเทาสำราญใจบอกว่าตื่นแล้วจ้าเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บแม่ค้าสุดสวยหุ่นแซ่บเรียกหุ่นแซ่บได้แล้วเนาะเจเล็กเนาะแซวๆๆจากฉะเชิงเทราพี่ละอองบอกว่ายาวมากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคนฟังถ้าได้ช่วงพาเรทเนี่ยนักจัดรายการเขาจะพูดนำให้ไม่ต้องกังวลใจไปเลยคุณโชติกาอรุณสวัสดิ์ด้วยครับบอกว่าทุ่งสงฝนตกแล้วนะรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะฝนจะไม่ตกแล้วนะเมืองคอนเนาะพอเห็นฝนแถวอะไรนะสุราษฎร์ตอนบนตอนประจวบตอนปลายประมาณนั้นเห็นมีแบบโปรยปลายมาบ้างนะฮะส่วนลูกพี่เอกบางกะปิครับนี่ทักมาขอเพลงบักคนซั่วได้เลยไอ้กว้างสกลนครครับผมบอกว่าจองเพื่อนเพลงหวานนะผมจองแล้วนะจุ๊บแล้วนะเติมน้ำมันไมโครสักนิดนึงนี่เดี๋ยวถ้าดีเจไม่ลืมนะครับผมแล้วก็มีคุณสุนิสามาฝากเพลงเซิร์ฟโนบิตะรวมไปถึงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตอ่ะประมาณนี้มีลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยนะครับก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงกันดีกว่าเมื่อสักครู่พี่สุวัฒน์แนะนำเพลงไก่ตื่นมาเรามาตื่นไปด้วยกันคุณผู้ฟัง4เพลงต่อเนื่อง

0: 4เพลงมันๆเลยฮะเป็นเรื่องราวของสาวๆนะแม่รู้ทันอะไรประมาณนี้โกงของผู้ชายแต่บางทีผู้ชายก็ไม่ได้จะโกงเนาะทำไงได้เปิดมาด้วยไก่ตื่นครับพุ่มพวงดวงจันทร์แมงมุมหรือว่าจริยาจ้างมันเตะกระแตและปิดท้ายด้วยบ่องงึดจักเม็ดตะกะแตชนลดาครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ไอ้กวางจากสกลนครนะครับผมหนุ่มสกลนครที่อยู่สุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนไม่ตกครับแม่โอ๊ตครับนี่นะต้องให้คนพื้นที่อัปเดตข้อมูลใช่ไหมบอกว่าพาเรทช่วงนี้มันพยาค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับทาง SMS 4689400มามั่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะฮะตามคำขอป้าแป๋วลาดกระบังครับไปก่อสร้างกันก่อนจ่อยรวมมิตร

0: วัยรุ่นทางไลฟ์สดเองติดลมนะครับผมขอเพลงนั่งจีหอยเพิ่มเติมนี่แล้วก็งัดงัดนิดนึงโอ้ยเหมือนจะหิวนะแต่ละท่านอรุณสวัสดิ์ด้วยตอนนี้ตี 3:29 นาทีกันแล้วเดินทางกันต่อครับกับช่วงของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่เขาบอกว่าไม่ได้หิวนะน้องอดนะพี่แค่อยากแบบว่าคึกครื้นในช่วงของจ่อคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเมื่อสักครู่สนุกต่อเนื่องกันสักนิดนึงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวปรับอารมณ์สักนิดนึงนะดรอปอารมณ์มานิดหน่อยมาฟังเพลงแนวร็อกร็อกลูกทุ่งร็อกสักนิดนึง2ศิลปินแนวร็อกที่แบบว่าขวัญใจสาวๆก็ว่าได้มาโคจรร่วมงานกันแล้วคุณผู้ฟังเมคอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับบุ๊กสุภการเพลงนี้ปล่อยมาปริญญาไก่ตีโอ้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเนื้อร้องคำนองนะครับก็ได้จากพี่บุ๊กสุภการด้วยเรียบเรียงเสียงประสานครับนี่แน่นอนเลยอาจารย์จินนี่ภูไทยไปฟังกันครับปริญญาไก่ตี

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ใครคิดถึงคนนั้นดึกๆเพลงนี้ก็เหมาะกับช่วงเวลาแบบนี้เลยจริงๆงั้นจากน้องบอสธีรพงศ์ครับปี3แต่ดูนาฬิกาแล้วตอนนี้ตี 3:43 นะเข้ามาสู่มหานครเช้าของเราสัปดาห์แรกด้วยนะครับคุณฟังและก่อนนั้นดอกกระเจียวบานกันจากพี่ก้องห้วยไร่สัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่5ตกลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้นานเลยทีเดียวคุณฟังได้นานถึง14สัปดาห์สำหรับดอกกระเจียวบานในมหานครชาร์ตของเรานะฮะอ่ะสมงานเพลงครับต่อเนื่องกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ทักทายทาง SMS กันนิดนึงนะครับ4689400 SMS ของเรามีคุณพี่ท้านะฮะพี่นันทาพี่นันทาขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เข้ามาของน้องเพชรคทาวุฒิสุดหล่อและมีอีกหนึ่งท่านนะบอกว่านครพนมฝนตกเหมือนจะเป็นพายุเล็กๆ เลยฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็มีฝนจริงนะครับก็รู้สึกว่าคุณผู้ฟังคอมเมนต์อยู่ว่าฝนตกเลยน้องโอ๊ตตอนนี้รุ่นสวัสดิ์ไปถึงพี่มงคลครับเปิดบอกว่าเปิดเคียงหมูวังล่อไทยช่วยไทยด้วยนะมาอุดหนุนกันได้เลยนี่ไทยช่วยใครเอ้ยไทยช่วยไทยถูกแล้วแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่มงคลอีกหนึ่งท่านนี่มงคลมาต่อเนื่องเลยวันนี้มงคลดับเบิลนะคนฟังนะของเราที่ฟัง95นี่สงสัยจะได้รับทรัพย์วันนี้พี่มงคลบอกว่าสวัสดีพี่ชายสวัสดีเช่นกันนะครับส่วนน้องคว้ารักพ่อนี่บอกว่าตื่นปุ๊บได้ฟังตี3เลยแม่หนูก็โชคดีเหมือนกันอ่ะคุณมงคลถามว่าทำไมหล่อจังครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆไม่ได้หล่อนะคุณจรัสอรุณสวัสดิ์ครับคุณดวงเดือนบอกว่าใกล้จะตี4แล้วค่ะไม่ใช่ใกล้จะตี3เอาสิแซวน้องนะพี่เดือนนะพี่อุดรรถขยะบ้างนะอรุณสวัสดิ์ด้วยพี่วันนี้ออกปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเนาะเพราะว่าพี่เหน่งบึงกลุ่มนี่ก็มาฝากเพลงมาตั้งแต่หัววันแล้วเปิดให้ไม่ทันเพราะว่าโดนตัดหน้าไปนะพี่เหน่งเนาะแล้วก็อรุณสวัสดิ์หลายท่านแวะมาเพิ่มเติมกันได้นะครับทาง Facebook Live สด LTM FM 95แต่ตอนนี้ 3:46 นพักโฆษณากันสักครู่ก่อน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: อรุณสวัสดิ์ไปถึงแมสซี่คนงามลั่นสกากันนี่วันนี้ไม่สะดวกมาทางไลฟ์สดบอกว่าวัดดีลูกโอ๊ตแมสซี่มาแล้ว มาพร้อมกับสายฝนมาแมสซี่

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ช่วงเพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับรอยยิ้มนักสู้ครับพี่เซกโลโซขอให้เด็กหญิงเด็กชายจิ๋วจัวลมนะเขยยองฮีอีกหลายผลงานเพลงเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับส่วนการทักทายอรุณสวัสดิ์เดี๋ยวมาชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วจริงๆแต่ที่สำคัญอรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายด้วย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมาสู่ชั่วโมงที่3มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับกับโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟัง4:15 นครับ2มื้อเย็นเพลงเมื่อสักครู่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับงานจากเพชรคทาวุฒิบักคนซั่วทิดแอมครับลุกพี่เอกบางปิบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เปิดให้แล้วนะครับผมหวังว่าจะฟังอยู่ดิสองงานเพลงครับมาต้อนรับต้นชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะอย่างที่ได้บอกไปก็ดูแลไปจนถึงตีห้านะครับผมก็อรุณสวัสดิ์ทักทายเช้าตรู่เช้าวันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับช่วงเวลานี้4:15อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณสุตารัตน์ด้วยนะจ๊ะสาวสวยนี่คุณประสิทธิ์ก็บอกว่าอยากฟังเพลงมนแคนอยากมีที่จอดใจครับน้องโอ๊ตนะล่วงแกนจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชสวัสดีกันกับพ่อมล่วงแกนครับคุณยายพอเพียงอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมีบอกว่าพี่เพชรพุ่มพวงหนีเที่ยวหรือเปล่าไม่ได้หนีนะทำภารกิจอยู่ที่วัดทับกระดานก็ภารกิจเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการระลึกถึงแม่พึ่งใช่ไหมครับก็ติดตามกันได้หรือใครอยากจะไปร่วมงานคอนเสิร์ตนะก็มีแบบยาวๆกันเลยโอ้ก็ศิลปินเยอะมากนะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมลูกพี่เอกบอกว่าฟังอยู่ขอบพระคุณมากน้องโอ๊ตขอบคุณเช่นกันพี่นะนานๆได้แวะมาหลงมาดึกๆเช้าตรู่แบบนี้อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมครับพี่ละไอบอกว่าฟังตั้งแต่ตีสองแล้วฟังทางวิทยุอยู่นะคะน้องโอ๊ตผีสั่งสุรัตน์ธานีครับอรุณสวัสดิ์กันมีพี่มงคลนะก็ทักทายกันอีกรอบพี่ร้านแม่ค้าสุดสวยกล้วยทอดขาเลาะบอกว่าคิดถึงพี่ณเดชนะจ๊ะน้องโอ๊ตจ๋านี่เช่นกันนะครับผมพี่ณเดชก็โอ้ร่ำรวยแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดถึงก็แล้วจริงๆเขาอ่ะคนคิดถึงเราด้วยเพราะเขารวยนะนี่เขาหายไปเลยพี่เสียงหายคุณตะไข่นินครับผมพี่นูพินสร้างนครนะมีคุณประเทืองผิวมณีด้วยนะครับสวัสดีเช่นกันแล้วก็มีพี่นันทานะครับยังอยู่นะแม่ยกน้องเพชรคทาวุฒิน้องทิพย์สุดาบอกว่าอรุณสวัสดิ์ทุกเสียงทุกสายด้วยเช่นกันค่ะคุณประเทืองเด็กชะอวดนี่บอกว่ารายงานตัวด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบคุณพี่บันเทาเมื่อสักครู่ก็มาเพิ่มเติมงัดทางงัดเนาะผมเพิ่งนึกออกพี่เมื่อสักครู่เกือบลืมไปแล้วบอกว่ากำลังซดกาแฟร้อนๆเลยน้องโอ๊ตเผื่อผมด้วยนะฮะก็นั่งหาวกันอยู่แล้วตอนนี้ใกล้จะสามหาวแล้วคุณบุษยาอรุณสวัสดิ์ครับขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะมีคุณดวงเดือนยังอยู่มีคุณสุตารัตน์นี่บอกว่าคนนี้ไม่หลับไม่นอนอ๋อเขาทักทายกันไปนะอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณบอลชัยรัตนาครับคุณกันกล้วยรวยพันล้านโอ้สาธุเลยชื่อตั้งชื่อเฟซแบบนี้มันดีเนาะจริงๆเวลาอ่านออกอากาศหน้าใหม่นี่มันยิ่งเช้าๆแบบนี้คุณกันกล้วยบอกว่าอรุณสวัสดิ์และสวัสดีน้องโอสุดหล่อจากหาดใหญ่นะคะคุณอันนงครับบอกว่าตัดยางยุบพัดรุ่งมีพี่อันนงพี่อารมณ์ใช่ไหมที่ทักทายคุยกันเรื่อยๆมาสักครู่ก็ปลีกตัวไปกรีดยางกันต่อยายออสครับสวัสดีด้วยบอกว่าขอตัวออกก่อนไปเปิดร้านขายของแต่อย่าลืมเพลงน้องนันอนันต์นะพี่บรรเทาถามว่าแทนน้องเพชรกี่วันคืนวันเดียวครับผมก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เพชรมาประจำปกติแล้วนะครับเจ๊เล็กครับบอกว่าฟังอยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะฟังทางวิทยุนี่แหละค่ะคุณพายับบอกว่ายันวางเด้อออกกะ18:00 น.นะครับก็ขอบคุณพี่พายับเลยคอมเมนต์แรกเลยปลายฟ้านี่ก็จัดให้เรียบร้อยนะฮะพี่แมมโพวายบอกว่าจากโกยโกปีนะน้องโอ๊ตนะ

0: ทักทายด้วยพี่แหม่มโพหวายของเราอืมแล้วก็พี่แหม่มถามว่าพี่ณเดชน์นี่สบายดีไหมผมเห็น Facebook เหมือนกันไม่ได้ทักส่วนตัวแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เขาร่ำเขารวยไงแล้วเขาก็ลืมน้องเออมันการงานเขาดีโอ้ยแต่แฟนๆทักทายคิดถึงใช่ไหมล่ะครับก็ไปทักทายกันได้นะแกยังน่ารักเหมือนเดิมล่ำซ้ำด้วยพุงก็ล่ำซ้ำเหมือนซับเลยถ้าใครได้ติดตามไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าโอ้ยมีคุณอะไรอีกเอ่ยนะครับก็ทักทายกันไปมีคุณสุภัตราบอกว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยค่ะวันพฤหัสชาวลูกทุ่งมหานครมหัศจรรย์หรรษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละท่านนะคะผมจะรวยครับผมเงินแสนเงินล้านจะเข้าบัญชีอาสาพูดไว้ก่อนคุณพิธาวัฒน์ใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่นะก็บอกว่าทักทายกันอยู่ฟังมาตั้งแต่ช่วงตีสองนี่แหละแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนี่บอกว่าคิดถึงครูกัปตันอีกหนึ่งคนเหมือนกันใช่ไหมช่วงตีสองถึงตีห้านี่แล้วก็ขอเพลงน้องกัปตันสักเพลงไหนก็ได้คุณนิ่มครับผมทักทายด้วยอรุณสวัสดิ์พี่นิ่มจากฉะเชิงทราบอกว่าเพิ่งตื่นมอร์นิ่งครับจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บเลยทีเดียวบอกว่าลงมาเตรียมตัวจะขายของกันแล้วนะแล้วมีใครอีกเอ่ยพี่สว่างบุญรอดก็บอกว่าคิดถึงพี่ณเดชน์อีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นสมาชิกของเรานะหลายเสียงหลายสายหลายท่านเลยก็ทักทายชาวคณะนะลูกทุ่งมหานคร FM 95ช่วงเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะครับกับช่วงของเพลงฮิตสตอรี่
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายสาวจากภูเก็ตด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ฝนตกด้วยค่ะและอรุณสวัสดิ์พี่พยาวกลิ่นกล่าวนะบอกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายมา4:21 ครับตามคำขอเพลงนี้ลอยมาหาแน่จำชื่อเฟซไม่ได้เห็นคอมเมนต์อยู่นะครับขออภัยด้วย

0: 2เพลงต่อเนื่องครับที่ถูกแนะนำกันเข้ามานะในช่วงเวลาของเพลง History ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาวและกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาวกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทย

0: ประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มาทักทายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะไปกันเรื่อยๆอรุณสวัสดิ์พี่หนูริงด้วยนะครับคุณบุษบาคุณบุษบาเอ่ยคุณเถาวัลย์นะคุณสุภัตรานะครับก็ทักทายคุณคุณทิพย์สุดาบอกว่าง่วงไหมพี่โอ๊ตอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆนะครับก็เมื่อสักครู่มีพี่นกจากทางใต้ฝากเพลงนี้เข้ามาบอกว่าอยากจะรำวงสักนิดนึงเดี๋ยวต่อเนื่องสักนิดหน่อยนะฮะหนุ่ยเวียนทบครับผมหนุ่ยสุวีนา

าสู่ช่องของเพลงช่างเผือกและ AC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับวันนี้หยิบยกเพลงฝั่งทางสปป.ลาวงานจากไอ้เอลลี่ดีเจครับเพลงนี้เมียไอ้มาโอ้วันนั้นก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ไอ้เอลลี่ด้วยตัวเองด้วยนะฮะช่วง4โมงเย็นนี่เขาเดินทางมาไทยแล้วก็แวะมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันก็เลยเดี๋ยวหยิบยกเพลงนี้มามันๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะเมียไอ้

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปนิ
2: มาสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะครับก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปกับพี่ศรีศิวิไลและพี่จมรกิศวภาคนะก็อรุณสวัสดิ์ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยหลายพื้นที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องราวของฝนกันอยู่นะฮะแล้วก็มีน้ำที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวบางพื้นที่นะฮะก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันด้วยนะแล้วก็เพลิดเพลินกับความสุขความสนุกบน FM 95กันตลอดทั้งวันวันนี้อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคุณเฉลียวครับผมนะมีพี่มังกรยังอยู่ตั้งแต่นู้นโอ้ตีเท่าไหร่นะตีหนึ่งตีสองแล้วเนาะพี่มังกรเนาะคุณมานพครับอรุณสวัสดิ์ด้วยครับพี่และคุณวิภาวดีนี่บอกว่าดีเจเตือนแหมเมื่อสักครู่กำลังเคลิ้มเลยดีนะเขาคอมเมนต์มาบอกให้เตือนเลยแล้วนะฮะมาส่งต่อและทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆแล้วกันคุณผู้ฟังความหมายดีๆครับเพลงนี้จากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์นะฮะขอกำลังใจซึ่งอีกประมาณวัน2วันนี่พี่หนูเล็กกากาเขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วด้วยนะได้แรงอกเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันได้บน FM 95นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันอีก1ช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตามปกติของผมสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: มาแล้ว5:12 นนะคะกับเช้าวันพฤหัสวันนี้11 มิถุนายน 2569นะคะพบกันทางวิทยุอสมทนะคะซุปเปอร์สเตชั่น5:00 ถึง 7:00 แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยค่ะ LTM FM 95ขอกอดให้หายเหนื่อยหน่อยนะคะหลายคนบอกโอ้ยเหนื่อยมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ทำงานทุกวันเนาะก็เหนื่อยทุกวันใช่ไหมคะหลายท่านบอกไม่ได้หยุดเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ป่วยไม่อะไรก็ไม่หยุดนะคะฝนจะตกแดดจะออกนะยังคงต้องทำงานเพื่อหาเงินเลยเนาะจุดประสงค์ใช่ไหมคะอ๋อเช้านี้มีข่าวดีนะคะน้ำมันลงดีเซลลด50 สตางค์นะคะพรีเมียมพรีเมียมดีเซลเนาะลด1 บาทตัวนี้แต่ว่าน้อยคนที่จะเติมไปตัวนี้เนาะก็ดีเซลลด50 สตางค์นะคะส่วนน้ำมันเบนซินยังอยู่ที่เดิมเบนซินแก๊สโซฮอลทั้งหลายนะคะ E85 E20 9195ราคาเดิมนะคะลดเฉพาะดีเซลนะคะ10.80 บาทต่อลิตรนะคะส่วนต่างก็ลดไป50 สตางค์แล้วก็ถ้าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะคะที่แพงที่สุดในตัวนี้56.25 บาทก็ลดไป1 บาทนะคะจาก 57.25 บาทเมื่อวานมีผลเรียบร้อยแล้วสำหรับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะก็ขึ้นไปเมื่อวานใช่ไหมลดลงมาดีเซลแต่เบนซินยังนะคะก็ตามนั้นเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ามันก็ณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายลงประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้เยอะนะคะจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะเดือดร้อนกันหนักมากกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะพลังงานวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะสรุปข่าวหน้าหนึ่งก็ชัดเจนแล้วบริษัทจัสมินหรือแจ๊สนะคะปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวบ่าย 3เห็นไหมบอกแล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องเอาแต่ก็นาทีสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับในส่วนของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะคะก็15 นาฬิกาวันนี้จะมีการแถลงนะซึ่งตรงกับเวลาเปิดสนามที่เม็กซิโกด้วยนะเวลาของที่นู่นอ่ะ2:00ของบ้านเราอ่ะ15 นาฬิกาใช่ไหมนัดเปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมกับจะพบกับแอฟริกาใต้ค่ะของคืนวันนี้นะก็จะเข้าสู่วันที่12นะ2:00อ่ะของเขา2:00ก็จะเช้าเช้าของประเทศไทยก็12วันที่12พรุ่งนี้2:00ใครจะดูก็ตามนั้นนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยเนาะที่จะได้ดูกันนี่คือมากรรมฟุตบอลที่ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะแฟนบอลชาวไทยก็ได้ชมครบทุกแมตช์ทุกคู่นะคะใครโปรดทีมไหนก็เริ่มแล้วสำหรับวันนี้11 มิถุนายนไปจนถึง19 กรกฎาคมสำหรับฟุตบอลโลกนะคะสรุปแล้วก็ได้นะคะกี่บาทกี่ตังค์นะคะยังไม่ทราบเลยนี้1,300 ล้านไหมหรือเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเขาแถลงหรือเขาไม่บอกเขาไม่บอกมั้งว่าเขาปิดดิวมาเท่าไหร่นะคะส่วนฝนฟ้าโอ้โหดวนกระบี่นะคะ ชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนมีน้ำท่วมหลังฝนตกหลายชั่วโมงเลยค่ะน้องรง
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โห
1: ที่ไหนครับพี่
0: ชาวกระบี่กระบี่ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่นี่ค่ะ300หลังคาเรือนหนีน้ำกันจ้าละวันเลยนะคะในอำเภออ่าวลึกนะคะตำบลอ่าวลึกใต้ค่ะน้ำหลากท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็ต้องอพยพกันนะคะไอ้กระแสน้ำมันเชี่ยวมากนะมันมาจากไหนอยู
1: ่
0: ๆอ๋อฝนตกฝนตกหลายชั่วโมงเลย
1: ครับ
0: นะคะต้องบอกว่าชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนใหญ่นะคะชื่อชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ตำบลอ่าวลึกใต้นะคะก็มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนนะคะก็อพยพกันอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี้แหละนะคะทุกปีนะหนีน้ำกันทุกปี
1: เห็นมีแบบว่าผู้ป่วยติดเตียงด้วยเนาะอันนี้ลำบากเลยที่แบบว่า
0: ใช
1: ่ต้องใช้แบบว่าเปลแบบเตียงสนามอย่างนั้นนะฮะไปพาออกมานะครับพี
0: ่ใช่ค่ะแล้วก็ที่เกาะยาวเมื่อวานนี้เรือบรรทุกสินค้าอับปางกลางทะเลเลยนะคะลูกเรือ3ชีวิตรอดค่ะแต่ว่าดูจากสภาพเรือนี่โอ้โหโตอีกซึ่งหนึ่งแล้วก็ที่ตรังอันนี้ฝนก็ถล่มน้ำท่วมถนนคอสะพานฟุตรถผ่านไม่ได้นะคะต้องปิดการจราจรตรังก็อ่วมนะคะถนนสายตรังสิเกานะคะนั้นก็ต้องปิดถนนชั่วคราวนะคะสัญจรไม่ได้เลยก็ไอ้ตรงสะพานเขามีการเดี๋ยวจะติดตั้งแบรีเออร์ไว้ก่อนนะคะกับป้ายแจ้งเตือนตลอดแนวถนนนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพราะว่ามันดูน่ากลัวมากอาจจะมีการชุบเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งประเมินสถานการณ์ซ่อมแซมแต่จริงๆก็ไม่ควรซ่อมเลยนะเพราะว่ามันยังไม่หมดหน้าฝนนะ
1: ครับ
0: รออีกสักแป๊บนึงก่อนไหมจุดเสี่ยงต่างๆนะคะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีดินสไลด์มีอะไรอีกนะคะ

0: แต่ละจุดนะขณะนี้เริ่มมีข่าวฝนถล่มน้ำท่วมสะพานขาดอะไรประมาณเนี้ยเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วนู่นเลยไปจนถึงถ้าใต้เนี่ยจนถึงพฤศจิกายนค่ะหลวงดง
1: โอ้จะเจอฝนนะฝั่ง
0: ไปเจอฝั
1: ่งนครบ้านพี่สีเป็นไงบ้างฮะ
0: ก็ฝนตกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดท่วมแบบนี้นครนี่ส่วนใหญ่นู่นแหละจะไปเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ย
1: โอ้
0: มันไปอยู่ในช่วงนั้นน่ะแล้วทุกปีนะช่วงลอยกระทงให้สังเกตไว้เลยว่าน้ำจะเยอะน้ำจะมาในช่วงใกล้เดือน12อันนี้เพิ่งจะเดือน6เดือน7เองนี่ค่ะเนาะก็สถานการณ์มันก็นี่แหละเขาถึงบอกว่าต้องอะไรนะรับมือให้ได้นะเอลนีโญนะคะค่ะแล้วก็ร้านเหยื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวอีกสักหน่อยนึงนะเมื่อวานนี้มีอยู่ถ้ำหนึ่งเผยกับสื่อว่าเขากินเข้าไปหน้าเปลี่ยนสีตอนนี้ยังไม่รู้นะไอ้ผงปริศนานั่นคืออะไรต้องรอ20วันนะคะน้องดง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งก็จะบอกว่าแกก็กินเหมือนกันคนนี้แรกบุตรหิตนะคะชื่อลุงอั้งนะคะจะบอกว่าแกก็ไปซื้อมาจากร้านนี้เหมือนกันอ๋อร้านนี้คือนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นข้าวกล่องด้วยนะโชคดีไม่กินน้ำซุปไม่อย่างนั้นคงตายคงเกือบตายและกลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยเหมือนกันนะคะนี่นายคุณลุงอั้งแกรอดบุตรหิตอีกคนหนึ่งน้องเต๋าน้องเต๋าบอกว่าแม่น่ะก็ซื้อข้าวกล่องพร้อมน้ำซุปมาแต่ว่าตัวเต๋าเนี่ยไม่กินแต่น้องอายุ17น่ะกินน้ำซุปไปด้วยผ่านไปไม่ถึง5นาทีน้องชายเริ่มมีอาการอ่อนเพลียรุนแรงใบหน้าเปลี่ยนสีน่ากลัวมากแล้วน้องบอกว่าช่วยผมด้วยผมไม่รู้เป็นอะไรโทรกินข้าวเข้าไปก็เลยรีบโทรแจ้งรถพยาบาลล่าสุดน้องชายอาการดีขึ้นแล้วนะคะอายุ17ปีคือหน้าเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำเลย
1: ครับ
0: อยู่ๆพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าเปลี่ยนเป็นสีคล้ำอย่างหน้าตัวเนี่ยน้องเต๋าเขาเล่าให้ฟังว่าน้องชายก็เป็นแบบนั้นค
1: ่ะเห็นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสารอะไรที่เกี่ยวกับใช้ในการเกษตรนะพี
0: ่โอ้โหแล้วมันเหมือนเกลือ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้แบบไว้โรยต้นไม้หรือมันเป็นสารเคมีหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้ว
0: ก็เดี๋ยวแน่ๆเนี่ยจะต้องรอ20วัน
1: ลูกชายของป้าเจ้าของร้านน่ะเป็นคนไปหยิบมา
0: จากร้านของเก่า
1: ออกมาตัดพ้อนะว่าโหจะทำความดีซะหน่อยทำไมเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี
0: ้เรื่องใหญ่นะ
1: ไปหยิบเกลือมาให้แม่หวังดีนะฮะหยิบเกลือมาให้แม่กะว่าจะช่วยทุ่นแรงแม่ปรากฏว่าลูกชายแกก็วัยรุ่นแล้วนะไม่ใช่เด็กนะฮะไม่รู้ไปหยิบมาจากไหนอย่างไรนะครับ
0: หยิบร้าน
1: แต่ยอมรับว่าเขายอมรับว่าตอนหยิบเขาเมาเขาดื่มนะครับแล้วก็เขาเมาแล้วก็แม่ใช้ก็ไปเอาเกลือมาผมก็หยิบไอ้ซองนี้มานะฮะโดยที่คิดว่าเป็นเกลือแม่ก็แกะคิดว่าเป็นเกลือเหมือนกัน
0: เลือกว่าเกลือ
1: ที่บอกว่า
0: แล้วโอ้โห
1: ไม่ได้ใช่เกลือแล้วน่าจะเป็น
0: คนที่เขานอนโรงพยาบาลอ่ะเขาโกรธมากนะมีอยู่คนหนึ่งยังเอฟไม่อยู่จะบอกว่าตอนนี้ยังมีอาการปวดท้องอ่อนเพลียคืออาการน่าเป็นห่วงแหละก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธว่าทำไมเขาใช้คำนี้เลยว่าทำไมเจ้าของร้านมักง่ายขนาดนี
1: ้
0: เอาอะไรไม่รู้มาปรุงให้กินก็ต้องแจ้งความอ่ะเจบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งความเพราะว่าคือถ้าตายอ่ะเจบอกแล้วยังไงอ่ะทำไมถึงประมาทขนาดนี้ทำอาหารให้คนอื่นกินแต่ต้องเน้นความสะอาดไม่ควรเอาของจากการเก็บมาจากร้านของเก่าหรือถังขยะมาทำแบบนี้โมโกนี้เผลอๆตายทั้งหมู่บ้านได้นะเขาบอกก็เข้าใจว่าเดี๋ยว ร้านนี้เนี่ยคงเยปันเนี่ยคงจะต้องเลิกทำอาชีพนี้เนาะ
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าน่าจะต้องเลิกแหละเพราะว่าคือยายก็แก่แล้วล่ะแล้วลูกชายก็เมาไปเก็บอะไรมาก็ไม่รู้นั่นแหละน่าเห็นใจมากนะคะ

0: ุณพี่หนิงจากอุบล
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะได้ยินค่ะ
2: สาวอุบลครับสาวอุบลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สาวอุบลคนโก้เชิญค่ะพี
1: ่ค่ะก็อยากจะถามว่าที่บ้านหนูมีผู้พิการตัวหนูเองหนูพิการแล้วก็มีผู้ติดเตียงเป็นผู้พิการด้วยค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุแกเดินไม่ค่อยสะดวกทีนี้จะไปยืนยันสิทธิ์ถ้ามีช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็ไม่ต้องไปค่ะพี่เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาเข้าไปช่วยเหลือ
2: เออพี่แจ้ง
0: ผู้ใหญ่บ้านได้เลยค่ะพี
2: ่ผู้ใหญ่บ้านทราบไหมว่าบ้านที่อยู่กันแบบนี้มีไหมผู้ใหญ่บ้านทราบไหม
1: อยู่ในเมืองค่ะอำเภอเมืองค่ะมีแต่อสมแต่ว่าไม่อยากจะพูดหรอกพี่เดี๋ยวจะเป็นการที่ว่ากล่าวหาหรือโจมตีอะไร
3: ไม่
2: ก็แสดงว่า
0: ตีเส้นเลยเหรอพี
1: ่อะไรนะคะ
0: พี่หนิงที่บ้านนี่อยู่กัน4คนเหรอคะ
1: 3 4คนค่ะ
0: 3 4คนมีป่วยมีชราแล้วก็พิการ
1: ค่ะ
0: ก็ผู้ช่วยก็ได้ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง3คนใครก็ได้ค่ะพี่ขอโทรหาเขาเลยค่ะ
2: นายอำเภอนายอำเภอโทรหานายอำเภอพี่
1: นั่นๆ
0: ไม่ต้องไป
1: จะมีไอ้ญาติมาหาอยู่ค่ะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าหนูมองไม่เห็นหรืออีกคนนึงติดเตียงอย่างนี้ให้ญาติทำให้ได้ไหมคะใช้โทรศัพท
0: ์ได้ค่ะได้เลยพี่บ้านพี่หนิงมีใช้เน็ตได้ไหมใช้ไลน์กันไหมปกติในมือถืออะค่ะมีสักเครื่องไหม
1: มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้คนแก่หรือผู้พิการจะไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่ปุ่มกดก็มีแต่ญาติคนอื่นใช้นะคะ
0: นั่นแหละไอ้ญาติคนนั้นนะคะที่เขาใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่เข้าเว็บไซต์ได้ค่ะสัญญาณเน็ตดีๆสักหน่อยนึงก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บได้เลยแต่ถ้ายังทำไม่ได้อีกก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเขาจะมาช่วยให้ค่ะมาทำ
2: เมื่อวานผมอ่านข่าวนะพี่เขากรมการปกครองเขามอบตั้งแต่ปลัดอำเภอกับนายอำเภอนะพี่ยิ่งถ้าพี่อยู่ในตัวเมืองไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคือใครยังไงเนี่ยก็แจ้งไปที่ปลัดอำเภอกับนายอำเภอให้เขามาทำเขามาให้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงเขานะฮะเนี่ยเขาตระเวนหา1ล้านคนนะฮะตอนนี้ได้แค่ 500,000 คนเอง
1: ค่ะเคยใช้แต่ก็จะอยากอะไรนะคะไอ้ยืนยันสิทธิ์ต่อค่ะก็เลยสงสัยก็เลยจะถามพี่สีพี่ดวงว่าเป็นคนที่การอย่างนี้ให้หลานหรือพี่สาวอะไรอย่างนี้ทำให้ได้ใช่ไหม
2: ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ใช้ญาติกันก็ได้ครับ
1: พี่อ่านช่วงนี้เห็นข่าวปลอมเยอะก็ว่าหนูเคยไปถามคนรู้จักกันแถวบ้างว่าไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำเองต้องใช้ของตัวเองอย่างนี้ไปฟังข่าวแล้วเข้าบ้างเอาของใครก็ได้ให้ลูกหลานทำให้ก็ได้ไลน
2: ์พี่สี
0: ได้ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามือถือเครื่องเดียวกันเนี่ยมันลงได้กี่คนพี่สี
0: ลงได้หมดเลยเพราะว่ามันผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะลุง
1: อีกคนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือไม่ต้องลงในแอปลงในเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐเลยก็คือเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าไปแค่ลงทะเบียนไว้ว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วเดี๋ยวเขาก็เช็คของเขาเองค่ะ
2: อ๋อให้เข้าจาก
0: กระทรวงมหาดไทยเขาเช็คคุณสมบัติเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ก็ขอโทษแค่นี้ค่ะถ้าไม่ได้ก็จะหาทางไปที่ธนาคารเองนะคะ
0: โอ้ยไปกันทุกคนไม่ไหวอย่าไปพี่
2: โทรหานายอำเภอสิพี่โทรหานายอำเภอสิ
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่เข้าไปในเว็บไซต์เลยไม่จำเป็นต้องไปนะเข้าไปเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลย
1: ค
0: ่ะเข้าไปคลิกปุ๊บเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าตรวจสอบการลงทะเบียนสำหรับรายเดิมที่บ้านไม่มีใครมีบัตรไหมคะ
1: รายเดิมเหรอคะ
0: ใช่หมายถึงว่าพี่มีบัตรอยู่แล้วไหมตอนนี้เหลือถือบัตรอะไรอยู่บ้าง
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรผู้พิการค่ะ
0: นั่นแหละถ้ายิ่งรายเดิมมันยิ่งง่ายเลยค่ะมันจะมีปุ่มคลิกเลยว่าลงทะเบียนเพื่อบัตรรายเดิมปุ๊บแล้วก็ให้กรอกเข้าไปเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ
1: เขาตั้งแอปทางรัฐอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ

0: ก็ได้ก็ได้ถ้าเผื่อว่าเข้าแอปได้แต่ว่าถ้าสะดวกเนี่ยนั่นแหละเข้าได้หลายคนเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะนี่ของกระทรวงการคลังเลยเราเข้าไปปุ๊บก็คือเข้าไปยินยอมเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าถึงง่ายค่ะ
1: ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นของกระทรวงการคลังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นเว็บของโครงการเขาเลยค่ะของกระทรวงการคลังเลยแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นผู้มีบัตรรายเดิมหมายถึงว่าถือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยคลิกปุ๊บเดียวก็ได้ค่ะแค่ลงทะเบียนเฉย
2: ๆเออนี่พอ
0: กดเข้าไปหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขา
2: ครับกดเข้าไปหน้าแรกเนี่ยมัน
1: ฟังบนหลักที่มันที่17เขาจะประกาศผลยังไง
0: คะอ๋อเดี๋ยวก็อันนั้นเขาตรวจสอบก่อนค่ะอันนั้นอย่าเพิ่ง17เอาให้ลงทะเบียนก่อน21นี้ก่อน
1: ใช่ค่ะฟังผลทางไหนทางเว็บไซต์เหรอคะคิดว่าจะ
0: ก็เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะทางเดิมตรวจสอบ
1: เหมือนเดิม
0: ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้เป็นบัตรคนจนน่ะก็ทางเว็บเหมือนกันทางแอปทางเว็บทางเดิมนั่นแหละ
2: นี่เข้าเว็บไปหน้าแรกมันจะมีขึ้นมาเลยครับตรวจสอบรายชื่ อลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนให้เรากด
0: นี่แหละอันนี้ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าแอปมันจะยากไงน้องเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการอะไรเงี้ยมันก็ยากแต่ถ้าเข้าเว็บเนี่ยง่ายกว่า
1: จะยากค่ะค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละให้ใครที่เขามีมือถือแบบสมาร์ทโฟนแล้วก็เน็ตดีๆหน่อยลงได้เลยทุกคนมาตรวจสอบกัน
1: คนนึงเครื่องจะลงกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: กี่ได้ค่ะได้เลย
1: ค่ะเขา
0: จ่าย
1: ค่ะ
0: ยากแต่ไม่ต้องไปพี่เป็นภาระเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าลงค่ารถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องไปค่ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะพี่ทั้งสองคนให้คำแนะนำหนูก็จะได
0: ้
1: ผู้ใหญ่บอก
0: ทั้งสามคนนี่คือมีบัตรรายเดิมอยู่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยถ้างั้นง่ายเลยค่ะง่ายเลย
2: เข้
0: าไปแล้วก็ง่ายเลยไปลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบว่าเราเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเงื่อนไขเดิมทรัพย์สินไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนแปลงรับรองเลยพี่ต้องได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะเนาะไม่ต้องห่วงนะคะโชคดีค่ะพี่หนิง
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ถือพี่โด่งที่แนะนำมาฟังทุก
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พ่อวันนี้อีกเยอะนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเสียสิทธิ์น้องรุ่งเนาะก็เลย
1: ครับผม
0: กังวลมากอาจจะต้องอยากจะมาธนาคารอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินทางไปไหนนะคะอยู่ที่บ้านเข้าใจก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
1: ใช่พี่นักข่าวที่ประจำกระทรวงมหาดไทยนะเพิ่งส่งข่าวมานะ
0: คร
1: ับเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่เขาสั่งเลยนะฮะเขาสั่งให้ฝ่ายปกครองในจังหวัดเนี่ยเดินเท้าเลยนะเดินเท้าเข้าไปหาประชาชนเลยนะครับระดมตั้งแต่ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะไปให้ความอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเลยนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นยังยืนยันตัวตนไม่ได้คนที่ตกหล่นเนี่ยท่านให้ไปสำรวจให้หมดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงบ้านนี้นี่ครบเลยนะฮะสามารถจริงๆแล้วโทรไปที่อำเภอเนี่ยขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกเนี่ยได้เลยนะที่ตามโครงการเลยนะฮะถ้าไม่มานี่สามารถบอกได้เลยนะว่าอย่างที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะในอำเภอเนี่ยในอำเภอที่ชลบุรีนะเขาก็ลงพื้นที่นะครับในอำเภอที่ศรีราชานะครับเขาก็เนี่ยแหละ
0: ไปเอง
1: นะที่นนทบุรีอย่างเนี้ยเขาก็บอกที่บ้านที่เขตนนเนี่ยก็มีทั้งเนี่ยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าขอให้แจ้งมานะฮะบางทีเขาก็เข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าบ้านไหนคือนนทบุรีพี่มันก็เหมือนกรุงเทพเราอ่ะนะฮะบางทีก็ตามตอกซอกซอยชุมชนเข้าไม่ถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไงก็เมื่อสักครู่พี่ที่อุบลก็ลองทำดูก่อนก็ได้นะครับถ้าทำไม่ได้จริงก็แจ้งไปที่อำเภอโทรไปเลยที่ว่าการอำเภอเมื่อกี้เขาอยู่อำเภอเมืองบางทีเราก็ไม่ได้ถามเนาะแต่พี่เขาบอกว่าเขาเหมือนกับเขาอยู่ในเมืองที่เขาไม่รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยส่วนอสมก็อาจจะไม่ค่อยอสมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดถึง แกไม่อยากพูดถึงก็โทรไปที่อำเภอได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ยังลงไม่เป็นแล้วก็มีผู้ป่วยสูงผู้สูงอายุคนติดเตียงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเขาที่ให้ฝ่ายปกครองไปช่วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนี่แหละต้องเร่งทำจริงในแต่ละหมู่บ้านนะมันไม่ได้กี่ครัวเรือนเนาะสูงสุดก็น่าจะประมาณสัก500-600อ่ะนะคะ
1: ใช่
0: ก็แค่นั้นเองก็นั่นแหละช่วยเหลือเขาอย่าให้ตกหล่น
1: อย่าให้ตกหล่นใช่
0: ค่ะรอบนี้เอาให้ดีนะคะมีเวลา
1: ค่ะ
0: ไปดูนี่แหละค่ะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งหลอกโชเฟอร์รถตุ๊กๆค่ะน้องดงที่ป่าตองนะคะภูเก็ตหลอกให้มาชิมกาแฟ
1: เขาบอกอย่ารับของคนแปลกหน้าไง
0: ชิมกาแฟปุ๊บอ้วงปั๊บเลยกาแฟอะไรก็ไม่รู้ฟื้นไ
1: หม
0: ท
1: ีนึ
0: งทอง300,000หายเกลี้ยงทั้งตัวเลยค่ะน้องดงปรากฏว่าโอ้โหมาไกลมากรุงเทพเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านพูดกับสภ.ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบร่วมกันติดตามจับกลุ่มหญิงไทยอายุ23ปีตามหมายศาลนะคะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนมาจับได้ที่คอนโดแถวอโศกอ่ะกรุงเทพอ่ะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพเลยนี่ขึ้นรถไฟฟ้าด้วยนะนี
1: ่
0: นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากว่าผู้ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กๆที่ภูเก็ตไปแจ้งความว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอากาแฟมาให้ดื่มก่อนที่จะทรัพย์สินสูญหายในเวลาต่อมาคราวนี้ตำรวจภูเก็ตก็ได้สงสัยมันคืออะไรยังไงทำไมเอาอะไรมาให้กินกาแฟยี่ห้อไหนเนาะกินแล้วแบบนี่เลยนะคะ ปรากฏว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่ห้านู่นนะคะพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะเข้าสู่นำสู่โรงพยาบาลป่าตองรอดมาได้นะคะชื่อพี่สมนึกอาชีพขับรถตุ๊กๆนะคะแกบอกว่าสักประมาณ3ทุ่มของวันที่5รับผู้โดยสารหญิงไทยไม่ทราบชื่อสวมหมวกปิดบังใบหน้าหญิงคนนี้บอกว่าให้ขับไปยังพื้นที่กะลนนะคะแล้วก็ช่วยถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ภายหลังเสร็จสิ้นการว่าจ้างก็พาไปที่บริเวณหน้าโรงเรียนชื่อโรงเรียนกะหลิมอยู่ป่าตองนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เอากาแฟมาให้ชิมเพราะมั่งว่าเธอเนี่ยประกอบอาชีพขายกาแฟต้องการให้ทดลองชิมให้หน่อยรสชาติเป็นยังไงตะเถียนหรือยังพี่แกก็เชื่อเนาะก็ดื่มดื่มให้ชิมเหรอก็ดื่มพอดื่มกาแฟก็ไปปุ๊บรู้สึกง่วงปั๊บเลยค่ะแล้วก็หลับไปเลยง่วงหลับเลยทันทีจนกระทั่งมาตื่นฟื้นขึ้นมาสร้อยคอทองคำกับสร้อยข้อมือหนักประมาณ5บาทมูลค่า 300,000 กว่ารวมถึงมือถือหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้ก็หายไปด้วยก็ยังอยู่ในอาการมึนงงเนาะให้การไม่ค่อยชัดเจนนะตอนแรกตำรวจก็บันทึกรายละเอียดเอาไว้นะคะประสานนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลป่าตองนะคะตรวจเลือดหาสารเสพติดสารแปลกปลอมเพื่อประกอบการสืบสวนนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจเก่งมากเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ได้แล้วอายุ23เองค่ะได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวอโศกกรุงเทพค่ะ
1: แพ้แม่เสือสาว
0: โอ้โหสุดเลย
1: แม่เสือสาวออกฤทธิ์ไปแล้วนะครับ
0: ขอโทษนะพี่ขับรถตุ๊กๆนะร่างกายแกนี่กำยำมากมีรอยสักมีอะไรแบบนี้คือไม่น่าใครแบบกล้าหลอกแกได้เอาจริงๆถ้าเราเห็นภายนอกแกน่ะพี่สมนึกอ่ะ
1: ไม่แล้วทำไมตุ๊กตุ๊กที่ภูเก็ตรวยจังฮะ
0: โอ้โหไม่รวยได้ไงดูสิมีทอง 300,000
1: ทองเป็นตัวเหรอ
0: เออ
1: โอ้โหทั้งมือทั้งคอแล้วยุคนี้ยังกล้าใส่เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวก็ดูภาพแกตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะถ้าเป็นเราใครจะกล้ากับตุ๊กตุ๊กแกกำยำมากร่างกายนี่แบบว่าโอ้โหชายไทยแท้เลยอ่ะ

0: เผลอๆเป็นมวยด้วยนะ
1: เสือสาวอะ
0: ไรแค่รอยสักแกนี่น่ากลัวน่าเกรงขามมากนะแต่ไม่น่าเชื่อนะพลาด
1: ครับ
0: เพราะกาแฟเพราะกาแฟไม่รู้ใส่ถุงหรือใส่แก้วไป
1: โอ้
0: ประมาณว่าถ้าลองดื่มไม่หน่อยประมาณนี้เลยอ่ะ
1: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ผู้ชายเขามา
0: แพ้เสือสาวนะ
1: แพ้มัน
0: นิดเดียวนะ
1: ผู้ชายมักจะแพ้เนี่ยที่มันยาหญิง
0: อ
1: พี่เวลาถ้าเดินอุ้ยพี่กาแฟไม่พี่
0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดูไม่หน่อยช่วยถ่ายรูปไม่หน่อยหนูมาทำคอนเทนต์อะไรน่าจะออกแนวนี
1: ้จะไปเสียน้ำใจได้ยังไงผู้หญิงเขามาชวนดื่มเรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อย
1: ระวังนะพี
0: ่โอ้ยชื่นชมนะคะฝ่ายสืบของกรุงเทพด้วยภูเก็ตด้วยนะคะป่าตองนะคะเขาร่วมมือร่วมใจกันนะจนจับได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงดูไม่มีพิษสงอะไรเลยนะตัวเล็กๆ
1: นั่นน่ะสิโอ้โหใครจะคิดนะ
0: โอ้โห
1: ต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วเผื่อคนนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเราก็นึกว่าหวังดี
0: เตรียมตัวเลยแล้วมือถือก็เอาไปนะเอาทุกอย่างเลยคือปลดเลยอะปลดซับเลยอะแล้วมีภาพตอนที่พี่กำลังดื่มกาแฟด้วยนะเหมือนก็ถ่ายไว้อ่ะเนี่ยทองเลดที่มือมีแหวน2วงใส่เลดมือซ้ายที่คอก็ใส่ทองนั่นแหละ 300,000
1: ครับ
0: โ
1: อ
0: ้โหทรัพย์สินยังอยู่ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: แต่ก็จับได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ร้ายมากร้ายมาก
1: นะมีใครมีทองมีเงินก็ต้องเก็บให้ดีนะเก็บให้ดีคนเราไม่รู้นะไม่ว่าเข้ามาหากันเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พาไปที่นนทบุรีสักนิดหนึ่งนะครับมีไรเดอร์นะฮะเขามาแจ้งกับสื่อร้องขอความเป็นธรรมครับเขาบอกว่าลูกชายเขาอายุ17มอเตอร์ไซค์ทีนี้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถนะครับน้องนี่รถล้มไปนะครับปรากฏว่าเจ้าของสุนัขไม่ยอมรับผิดชอบ
0: โอ้
1: เป็นความผิดใครเจ้าของสุนัขบอกว่านี่มันหมาจรไม่ใช่หมาบ้านฉันไปฟ้องเอาแล้วกันถ้าจะเกิดว่าจะเอาเรื่องอ่ะอ้าวนะฮะเขาบอกโหทำไมพูดจาแบบนี้นะครับนี่ฮะตัวคุณขวัญชนกเนี่ยนะครับอายุ57นะครับทำอาชีพไรเดอร์เนี่ยเป็นแม่ของน้องปุญญาวีนะครับอายุ17ปีเป็นน้องชั้นม.5ก็ประสบอุบัติเหตุนะครับรถล้มได้รับบาดเจ็บแถวๆเมืองทองธานีนะครับซอย42นะก็หลังเกิดเหตุนะครับก็มาแจ้งกับนักข่าวนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับไปที่บ้านเลยนะครับโอ้ตัวน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าขี่มามอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ความเร็วปกติอยู่เลนซ้ายพอมาถึงหน้าหมู่บ้านคู่กรณีเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะครับสุนัขพุ่งออกมาจากพุ่มไม้กระทันหันเบรกไม่ทันรถชนสุนัขเสียหลักล้มหัวเข่าทั้งสองข้างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะฮะก็จังหวะนั้นเขาบอกว่ามีผู้หญิงสูงอายุที่จุงจุนดูแลสุนัขตัวนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าอุ้ยมันเป็นหมาจรจัดไม่ใช่หมาที่บ้านเขาเขาแค่เอาอาหารมาให้แถวนี้มันมีหมาต้อง30ตัวขี่ไม่ระวังเองนะฮะผมก็จะบอกโอ้โหพี่ทำไมคุณป้าพูดแบบนี้นะครับผมก็บอกนะทำไมแบบว่าโอ้จริงๆแค่ช่วยมาถามถ่ายอาการกันเนี่ยนะฮะจากหนักมันก็เป็นเบาแล้วนะมาแบบแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยกันสักหน่อยอ่ะแต่นี่มาถึงประโยคแรกเลยแบบหมาจรจัดทำไมขับไม่ระวังเลยอ่ะขอโทษอีกนะครับนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจเลยครับคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุแจ้งตำรวจเลยนะ

0: ็การพูดคุยเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดเขาบอกคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาช่วยรับฟังด้วยนะฮะแล้วก็มีพยานคนหนึ่งมาบอกว่าเคยถูกสุนัขของหมู่บ้านนี้แหละวิ่งไล่เกือบล้มเหมือนกันพอป้าเจ้าของบ้านได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าจะมาลุมกันแบบนี้ไปฟ้องเอาแล้วกันนี่มันหมาจรจัดฉันไม่รู้หรอกก็เหมือนแกก็จะไม่ได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่แกไม่รับว่าเป็นหมาแก
0: ใช่เพราะฉะนั้นมาดูฮะนักกฎหมายอย่างนี้ว่าไงพี่หมาคือถ้าเป็นหมาเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมมันวิ่งออกไปกัดคนจนล้มล้ม
1: ใช่แต่ถ้าแกปฏิเสธก็ต้องไปพิสูจน์เอาอะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกเลี้ยงหมาตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหม
0: ตอนนี้สภ.ปากเกร็ดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับคดีนี้ไว้ละนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนนะครับที่พี่ว่าอันดับแรกว่าใครจะเป็นเจ้าของนักตัวนี
1: ้
0: แล้วก็เพื่อให้รับผิดชอบค่าเสียหายโดยเฉพาะค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อันนี้แหละที่ทางฝ่ายผู้เสียหายเขาต้องการมากกว่าเรื่องของการมาดูแลเรื่องการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแต่ว่าอยากให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้แล้วก็ตำรวจก็ฝากนะครับการแก้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องของการนำสุนัขออกจากพื้นที่เนี่ยนะฮะควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยก็อาจจะต้องจูงเขาลากเขาจับเขาให้ดีอ่ะถ้ารู้ว่ามาเอาซุกซนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยว
1: เป็นเรื่องใหญ่เนาะ
0: ก็กลายเป็นเรื่องเลยนะครับ
1: ต้องระวังให้ใครเลี้ยง
0: ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ
1: ก็รับด้วยนะว่าเป็นหมาเรานี่แหละแล้วก็ค่อยว่ากันไปหนักจะได้ไอ้เป็นเบาอย่างที่น้องบอกเนาะ
0: ครับ
1: แล้วค่ะเยอะเนาะเดี๋ยวนี้พอมันเอาจริงนะหลายคนหลายบ้านเนาะที่เป็นเวลาเลี้ยงแล้วก็ตอนแรกๆก็น่ารักมันรักกันเนาะแต่ว่าพอมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเป็นเขาเป็นเห็ดเป็นหมาขี้เลื้อนนั่นแหละก็ไม่รักแล้วอ่ะก็ปล่อยตามมีตามเกิด
0: อย่างเคสนี้มันไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดมันไปกัดเด็กนะอันนี้ใครอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ชัดว่าเจ้าของหรือว่าคนดูแลเขาต้องรับผิดชอบ
1: ใช่แล้วแต่ถ้าเขาไม่รับเนี่ยเขาไม่ใช่หมาเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ให้อาหารทุกวันที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหมาคุณไหม
1: ก็ก็อาจจะบอกว่า
0: เนี่ย
1: ฉ
0: ัน
1: เมตตามันอ่ะฉันผิดเหรอฉันเมตตามันมันเป็นหมาจรไม่ใช่ของฉันอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไม่งั้นมันก็ไม่มาถ้าเธอถ้าคุณไม่ให้อาหารมันก็ไม่มาเนี่ยคุณมาให้ทุกวันมันก็มาก็มาอยู่แถวๆนี้กันตลอดก็ต้องถือว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบไปใช่ไหม
1: ก็มันเดินมาหาฉันเองแล้วให้ฉันเคยไม่ใช่ละกันเหรออะไรอย่าง
0: นี้ถ้าให้อาหารทุกวันเนี่ยต้องถือว่านะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หมาทีนี้ไหมนะ
1: ไม่มีใครอยากรับหรอก
0: หมายก็ต้องไปถกกัน
1: อ
0: ยากให้เท่ากับอยากเลี้ยง
1: อยากเลี้ยงใช่ไหมแต่ละพื้นที่เนี่ยประสบพบเจอไม่เหมือนกันนะอย่างทางใต้ตอนนี้มีคนบ่นมาก็แชทมาหาเราแล้วก็เจอแต่ตัวเองทุกวันเนาะคนเลี้ยงวัวชนน่ะน้องดงโอ้โหบนถนนนะช่วงนี้ทำไมมันเยอะมากมันเป็นฤดูกาลอะไรไม่รู
0: ้
1: ไปถนนไหนก็เจอแต่คนเลี้ยงวัวชนบนถนนก็คือเดินอ่ะเดินสวนสนามกันเลยอ่ะเยอะมากเยอะจริงๆถ้าเอาสมมติถ้าเราแบบว่าอยู่ๆชนวัวเข้าไปอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะใครผิดเราคนชนผิดหรือวัวผิดหรืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วเจอบุ๋งเยอะมากแล้วบางบ้านนะบางตัวนะคะมากันทั้งสามคนนะคือเหมือนว่าเขาประคบประหงมวัวมากแล้วก็เดินประคองวัวสองข้างจูงหน้าคนหนึ่งสองข้างก็ประกบวัวประกบวัวมาแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งบางบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: คนเลี้ยงวัวขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยงวัวบนถนนนึกภาพออกไหมน่ากลัวมาก
0: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนอะพี่เนาะ
1: ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันก็เราก็ต้องขี่แบบตัวรีบๆระมัดระวังขับๆไปก่อนช้าๆไป
0: ก็ต้องถือว่าถนนเป็นของรถก่อนนะเนา คือถนนเนี่ยมันต้องเป็นของรถถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย
1: ไม่นะถนนที่ทุ่งสงเป็นของวัวเรายืนยันมาดู
0: ใครเป็นของวัววัวใหญ่กว่ารถเหรอถนนนะ
1: โอ้ใหญ่มากใหญ่โตตัวแต่ละตัวนะอุ้ยดมสมบูรณ์ครวดน่าจะหลักหลายแสนอยู่ค่าตัวแพง
0: โอ้แ
1: ต
0: ่ว่า
1: เผื่อเท่ารถนั่นแหละเท่ารถนั่นแหละรถก็เลยต้องรีบๆหน่อยนะคะแบบว่าขับไปสบายสบายแล้วคนเลี้ยงวัวแล้วก็ดูหน้าแล้วก็หน้ากลัวแต่ว่าขอโทษนะคนเลี้ยงวัวน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะเดินกับวิ่งเนี่ยวันยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะเก่งมากออกกำลังกายกันดีดีนะคะคนเลี้ยงสัตว์นะส่วนคนยิงจริงเมื่อวานนี้อันนี้ก็ต้องช่วยนะจะให้เขาอดข้าวอดน้ำก็อะไรอยู่นะเพราะเป็นคนด้วยกันที่สังขบุรีน้องดงชาวบ้านที่ไปหาของป่าก็เจอผู้ชายคนหนึ่ง นอนหมดสภาพอยู่ในกลางป่าอำเภอสังขบุรีกาญจนบุรีนะคะก็สังเกตตามร่างกายโดยเฉพาะข้อเท้าทั้งสองข้างเป็นแผลขนาดใหญ่คล้ายกับถูกล่ามโซ่เหมือนถูกทำร้ายมาปรากฏว่าก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งต่อไปที่นายอำเภอสังขบุรีประสานทหารตำรวจตชด.อส.เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะให้เดินทางมาปรากฏว่าเป็นชาวจีนค่ะลุงไอ้แผลที่คล้ายกับถูกล่ามโซ่น่ะก็จริงๆด้วยนะคะก็ปรากฏว่ามาทำงานอยู่ที่ศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหนีตายมาข้ามฝั่งมายังไงไม่รู้มาหมดเรื่องหมดแรงอยู่นะคะทางจากตรงชายแดนบ้านเจดีสามองค์ประมาณ8กิโลเมตรนะคะก็มีอยู่3คนไม่พบเอกสารใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคาดว่าหนีมาจากเมืองพญาตองตูนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็ก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนจีนจากเมืองเนี้ยหนีออกมาประมาณ12คนนะถูกจับนำตัวกลับไปได้2คนอีก10คนหนีข้ามชายแดนไทยมาได้ค่ะอีก2คนไม่รู้เป็นตายไร้ดียังไงฝั่งนู้นน่ะจับไปเนี่ยคนนึงเมื่อวานนี้นะคะช่วยชีวิตคือนอนสภาพแบบไร้เรี่ยวแรงเลยนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องช่วยเนาะทหารก็ช่วงช่วยโอ้โหแสดงว่าทางฝั่งนู้นยังมีไอ้อย่างเงี้ยเยอะเนาะโดนหลอกมาทำงาน
0: อืมครับ
1: โอ้นี่ค่ะเครียดจีนทั้งนั้น
0: ค่
1: ะแล้วก็รอดชีวิตได้คนไทยก็ทุกเนี่ยใจดีใจดีนะช่วยให้ข้าวให้น้ำกันค่ะพบกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะทั้งโด่ง
0: ครับครับผม
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไวด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2เช้าข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6นาฬิกา13นาทีของเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้หลายโรงเรียนมีพิธีไหว้ครูค่ะน้องโด่งมีคนแจ้งมา
1: เอ้าวันนี้เหรอครับ
0: วันนี้มีไหว้ครูวันพฤหัสบดีเปิดเทอมก็มีครูก็ต้องไหว้ครูนะคะเพลงเพราะจังมีคนบอกเพลงเพราะจังป่วยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ใครไม่รู้โอนเงินมาให้28,000ลุงจรูนเมื่อคืนนี้มึงใครไม่รู้โอนเงินมาให้28,000ก็เหรอ28,000เลยเหรอคะลุงหูเอาไงดี
1: อยากป่วยบ้างเลยฮะ
0: ฮะ
1: อยากป่วยบ้างเลยฮะ
0: ป่วยทำงานไม่ได้มีคนโอนเงินให้28,000นะคะ
1: รอลุงจรูน
0: สิงห์บุรีฝนตกเป็นหย่อมๆนะคะที่สันทัดแจ้งมาหลายจังหวัดยังมีฝนอยู่นะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะหนองคายก็ตกค่ะมาแล้วคนบอกตื่นค่ะนอนสบายจังเลยอากาศเย็นดีมากรถ
1: โอ้แต่เมื่อคืนไม่ค่อยร้อนนะเมื่อคืนลมเย็นๆนะ
0: ลมเย็นใช่ไหม
1: ที่กรุงเทพนะลมเย็น
0: ๆใช่มีคนบอกว่าคุณสีลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณจามอนหรือเปล่าใช่ลืมไปเนี่ยเพิ่งเห็นพี่อรุณเยาวะละอองแจ้งมาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะ
1: ย้อนหลังแล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณเลยครับ
0: เพิ่งเห็นนะคะขอให้รวยๆเฮงๆถูกรางวัลที่13งวดซ้อน
1: โอ้ยขอบคุณครับพี่นะฮะจะไม่ให้พี่ฝากใครตรวจนะจะตรวจด้วยตัวเองจะได้ไม่มีปัญหาโอ้ขอบคุณจริงๆครับพี่เพราะว่าแฟนๆลูกทุ่งมหานครเนี่ยอวยพรกันแบบโอ้โหนะฮะในเฟซของ LTM FM 95ใช่อบอุ่นมากขอบคุณจริงครับแฟนน่ารักทุกคนขอบคุณพี่สีด้วยครับขอบคุณมากมาก
0: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ได้เลย
0: พี่กุศลบอกว่าเจ้าของวัวเส้นใหญ่ค่ะคุณสี
1: อ๋อใช่ไหมวัวใครวัวกำลังเหรอ
0: คิดว่าน่าจะเป็นวัวแบบเป็นไม่คนที่จูงอ่ะไม่ใช่เจ้าของแน่ๆ
1: รับจ้างมาร
0: ับจ้างมาก็เป็นอาจจะเป็นเงินเดือนด้วยซ้ำไปนะมีเผลอๆนั่นน่ะเขาได้เงินเดือนมากกว่าเรา
1: โอ้แล้วต้องแก่งเป็นสิบตัวเลยไหมพี่เยอะไหมเขาเลี้ยงกันยังไงเยอะเลยใช่ไหม
0: ก็เยอะอ่ะที่เจอทุกวันเนี่ยน่าจะเกิน10ตัวนะแต่ว่าต่างคนต่างมาน่ะสวนกันบนถนนน่ะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็น
1: ระหว่าง
0: ก็กำลังจะชนวัวเหรอหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวไปสืบก่อนเพราะอะไรทำไมช่วงเนี้ยวัวบนถนนเยอะมากนะคะเดินกลางวันไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องเดินตอนเช้าคนขับรถยากแล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่ให้กำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยประกาศกระจายข่าวทุกอย่างก็จบใช่ไหมถ้าอย่างนี้จริงๆหอกระจายข่าวฝากเลยนะคะเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทุกหมู่บ้านนะคะอยากให้ประชาชนให้ความสะดวกเขาเนี่ยไปลงทะเบียนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้อะจะไม่ได้ไกลมากนั้นไม่ต้องไปที่ธนาคาร
1: ครับต้องช่วยกันแต่บางทีถ้าอยู่ในเขตเมืองอ่ะเราเคยอยู่ต่างจังหวัดอยู่เขตเมืองมาก่อนนะมันเราไม่เคยรู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะพี
0: ่
1: ถ้าคนที่อยู่ในเขตเมืองเนาะก็ต้องไปอำเภอแหละก็ต้องไปอำเภอ
0: ใช่ถ้าใครอยู่ในเขตเมืองก็ไปอำเภอคนที่ในเขตเทศบาลก็ไม่มีแต่ว่าก็จะมีเนี่ยแหละมีสอทอมีอะไรอย่างเงี้ยผู้นำชุมชนก็ปรึกษาเขาได
1: ้ครับ
0: เพื่อถือความเป็นคนไทยเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงก็ได้รับการช่วยเหลือนะช่วยกันฉัน
1: ใช
0: ่เธอจนฉันก็ต้องจนด้วยอย่างนี้เหรอช่วยกัน ได้บัตรเหมือนกันอย่าไปแข่งกันจนนะคะใครที่ไม่จนจริงก็อย่าไปจนนะเนี่ยเหมือนที่อารมณ์แจ้งมาเมื่อสักครู่ ถวบ้านเนี่ยคนรวยกลัวจะไม่ได้กัน
1: คนรวยกลัวจะไม่ได้
0: ลงทะเบียนแย่งกันลงทะเบียนรอบนี้เราหวังว่าเขาคงจะคัดกรองกันอย่างดีนะคะมีรถยนต์3คันมีรถเครื่องมอเตอร์ไซค์2มีโดรนอีก1ลำลงทะเบียนงงมากนี่พี่ก็แจ้งมาโ
1: อ้
0: แค่คุณซื้อโดรนมาเล่นเนี่ยก็มันไม่ได้จนหรอกเนาะ
1: ครับ
0: คุณไม่ออกเลยอันไปข่าวบันเทิงไปดูน้องตั๊กแตนชนลดากันหน่อยตั๊กแตนชนลดาก็ยังรับงานปกติอยู่นะคะมีงานอยู่นักร้องลูกทุ่งเสียงดีๆนะคะเธอก็โพสต์คลิปโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองตอนนี้แล้วก็มีโมเมนต์นั่งเจ้าตามอารมณ์เพลงที่เพิ่งจะออกแต่ว่าหลายคนไปโฟกัสคอมเมนต์หนึ่งเรื่องสีผมของตั๊กแตนที่เห็นผมหงอกอย่างชัดเจนซึ่งตั๊กแตนก็ไลฟ์สดแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องผมนี่แหละว่าอันนี้เป็นการตั้งใจย้อมสีนี้หรือเป็นผมหงอกจริงๆหรืออะไรแล้วก็ล่าสุดก็รู้ว่าน่าจะเป็นผมหงอกก็มีคนแซะอีกว่าผมหงอกรับงานได้เหรอนี่ถามอย่างนี้ด้วยนะตั๊กแตนก็ตอบกลับแบบนิ่มๆว่าเป็นอะไรถึงจะรับงานไม่ได้เหรอคะแค่หัวหงอกเพราะว่าต่อมันต่อยนี่ก็บุลลี่แล้วเหรอเป็นอะไรมากไหมคะคนหัวหงอกรับงานไม่ได้เหรอทำไมเนี่ยจริงๆจะไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะจะยอมก็ได้แต่ตั๊กแตนบอกว่าแตนไม่ยอมทำไมเหรอเป็นอะไรนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าผมหงอกก็เป็นข่าว555ฝากเพลงใหม่หนูด้วยนะคะชื่อเพลงเอาไปกอดหน่อยก็มีคนมาแซะไงบอกว่าผมหงอกรับงานได้เหร
1: อ
0: ก็ได้นะตอนแรกหลายคนก็แปลกใจ
1: ว่าจะแบบว่าในมุมแบบถ้าเป็นแบบคนที่คาดหวังไงว่าถือตั๊กแตนชลดาเนี่ยอย่างเงี้ยคือคนอย่างเงี้ยคือคนคาดหวังกว่าที่แบบว่าแบบตั๊กแตนอะอยากเจอตัวจริงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดารานักร้องก็คนเนาะ
0: เนาะคือเขาคาดหวังว่าเหมือนความนิยมของคนไทยอ่ะก็ไม่ผมหงอกอย่างนี้หรือเปล่ามันต้องเป็นผมดำอ่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมค่ะก็ไม่ต้องสงสัยคุณตั๊กแตนเขาโดนต่อยมานะคะก็เลยหงอกเกือบทั้งหัวไม่เป็นไรก็คือทำคือผมเนี่ยสามารถทำสีอะไรก็ได้มันอยู่ที่คนนั้นว่าเราจะย้อมหรือไม่ย้อมแค่นั้นเองเนาะสีนี้ก็สวยก็เหมือนไฮไลท์นั่นแหละคนก็เข้ามาขำบอกขำมากที่แตนตอบแบบนี
1: ้ค่ะผมส่วนคุณกันเดอะสตาร์นะครับนักข่าวไปพูดคุยนะเขาบอกว่ามีโอกาสที่แก๊งเดอะสตาร์จะกลับมารวมตัวหรือจัดคอนเสิร์ตกันเพื่อแฟนๆไหมนะฮะคนที่ดูเดอะสตาร์ในตอนนี้ก็ต้องรุ่นแบบเท่าไหร่ล่ะพี่อายุต้องประมาณแบบ40ยัง30 40แล้วเนาะ
0: ประมาณนั้นน่าจะ30กว่า
1: เพราะรายการเดอะสตาร์เนี่ยตั้งแต่แบบช่อง9ของเราพี่
0: 10 ปี
1: นะน้องก้าของเรานะแล้วก็พี่ม้าพี่เพชรพี่โจ้กรรมการเนี่ยจำได้ทุกปีต้องมีแล้วก็คืนวันเสาร์อ่ะจะต้องมานั่งรอดูกันเนาะเดอะสตาร์รายการสดนะครับทางช่อง9ของเรานี่แหละนะฮะก็ปั้นนักร้องมามากมายหลายรุ่นนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแก๊ง4โพดำนี่แหละนะฮะอย่างคุณกันนภัทรนี่ก็ร้องเพลงเพราะเนาะจะลูกสตริงลูกกรุงลูกทุ่งนี่ได้หมดนะครับตั้มวราวุธแก้มเดอะสตาร์โดมเดอะสตาร์พวกเนี้ยแก๊งนี้เขาก็รุ่นเดียวกัน นะก็มาทำรายการด้วยกันน้องกันณพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนเขาอย่างตั้มวราวุธเนี่ยขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมากันก็บอกว่าเออเห็นโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีแฟนเหมือนกันนะอยากจะมีคู่ชีวิตแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ถึงเวลา
1: แล้วเขาใช่ถึงเวลาแล้วเขาถามต่อว่าในกลุ่มอ่ะนอกจากตั้มเนี่ยแก้มโดมกันใครโสดบ้างกันก็บอกที่แน่ๆตัวเขาว่าโสดแต่แก้มเดือดตาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปถามทีไรเขาก็จะไม่ค่อยบอกแต่ก็ยอมรับว่าอายุขนาดนี้ก็ต้องมีคนคุยบ้างแต่พี่แก้มเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะคนที่เขามาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยทำความเข้าใจนะแก้มนะเขาบอกว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะมีคนคุยอยู่นะครับส่วนตนเองเนี่ยยังโสดแน่นอนนะยังโสดแน่นอนนะแล้วถามว่าอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะคอนเสิร์ตใหญ่ของเดอะสตาร์คือหนึ่งคนที่บอกว่าถ้าจัดเดอะสตาร์แล้วต้องมานะน้องบี้นะคุณบี้อ่ะบี้เดอะสตาร
0: ์เออเขาก็เงียบไปนะบี้เนาะ
1: เขาตอนนี้เขาไปปฏิบัติธรรมเน้นปฏิบัติธรรมที่สี่เขาไปอยู่วัดอยู่วัดเลยนะเขาไปใส่ชุดขาวทั้งวันเลยนะอยู่วัดนะฮะ เห็นบอกว่าเคยมีคนสนิทคุณบี้นะอย่างคุณอาเดอะสตาร์เนี่ยก็บุกไปถึงวัดมาแล้วยังยอมแพ้เลยฮะเพราะว่าคือการไปกวนคุณบี้มากๆเนี่ยเขาบอกทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้บาปกลับมาว่ะเหมือนคนเขาอยากอยู่ในเส้นทางบุญอะแต่คุณก็จะไปดึงเขาออกมาให้ได้อย่างเงี้ยในเมื่อใจเขายังไม่อยากออกมาณตอนนี้อะนะฮะ

0: จะชวนมาทำคอนเสิร์ตเออนะฮะเออก็เขาบอกเขาก็คิดจะไปนะคิดจะไปวัดไปชวนบี้เดอะสตาร์ออกมานะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเคยเห็นแฟนคลับที่ไปที่วัดอ่ะแล้วคุณบี้ตอบว่าถ้าเงินไม่หมดไม่กลับมาทำคอนเสิร์ตหรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอบเล่นๆน่ะตอบแฟนคลับเล่นๆน่ะเขาเลยคิดว่าเอ้ยตายแล้วพี่บี้พูดอย่างนี้คงยังไม่ไปกวนดีกว่าแต่ก็ไม่หมดหวังนะเดี๋ยวมีโอกาสนะถ้าโอกาสดีก็จะไปชวนบี้กลับมาเออเล่นคอนเสิร์ตเดอะสตาร์กัน
1: โอ้คือทำกันเองเหรอ
0: ก็เหมือนกับใช่ครับก็จัดคอนเสิร์ตกันเองในบรรดาบ้านเดอะสตาร์ก็แกมมี่เขายังเป็นแม่งานอยู่มั้งแกมมี่ก็ยังน่าจะดูแลศิลปินเขาอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ตัวท่ายุคนี้ก็มันเป็นยุคของคนที่ดูเดอะสตาร์มาตอนนี้ก็เริ่มจะทำงานมีกำลังมีเงินแล้วก็น่าจะถ้ามีคอนเสิร์ตนี่ผมว่าก็น่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีอยู่นะ
1: ค่ะ
0: รอติดตามนะฮะใครเป็นแฟนเดอะสตาร์ค้นคว้าคว้าดาวนี่มาพอช่อง9
1: รอดูละกัน
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องฟุตบอลก็จบเนาะอย่างตามคาดเหมือนที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเนาะน้องเน
0: าะก็ใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนที่ก่อนคือได้ดูฟรีสิใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันจะพูดจะปากว่าคนไทยได้ดูบอลโลกแล้วมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องเสียเงินนิดนึงเขาต้องเข้าใจมันเป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะแถลงบ่ายเขานัดสื่อมวลชนลงทะเบียนบ่ายสองแต่ว่าจะเริ่มแถลงจริงตอนบ่ายสามครับก็คงจะมีการพูดถึงรายเดือนหรือว่าแคมเปญที่เขาจะนำมาคิดเงินกับพวกเราพี่ว่าเท่าไหร่ยังไงดูถ้าคนจะดูฟรีทางช่องโมโนเนี่ยได้กี่คู่เดี๋ยวเขาคงบอกแต่ถ้าใครอยากดูครบ104คู่เลยคมชัด 4K ต้องสมัครแพ็กเกจยังไง
1: รายละเอียดก็เยอะขนาด
0: ใช่ก็ตรงนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นของแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับแล้วก็เธอทางผู้บริหารของโมโนเขานะฮะนะแล้วก็ของแจ๊สเนี่ยนะครับเขาก็จะแถลงกันนะครับเริ่มแถลงเนี่ยนะบ่ายสามรอติดตามได้เลยนะฮะคงมีรายละเอียดออกมาเนาะเห็นบอกมาดามแป้งก็จะไปร่วมงานด้วยนะพี
1: ่
0: มาดามแป้งไปในนามของฟีฟ่านะครับมาดามแป้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับที่เป็นคนประสานให้คนไทยเราได้ดูบอลโลกนะฮะ
1: เออ
0: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฟีฟ่าดามแป้ง
1: ค่ะโอ้
0: ไม่รู้วันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขก่อนหรือพี่ว่าสุดแล้วไทยเราได้เท่าไหร่อ
1: ่
0: ะอ
1: ยากรู้เหมือนกันหรือว่าราคาเต็มราคาเดิมหรือยังไงไม่รู้นะ
0: ผลต่อธุรกิจไหมถ้าเกิดว่าเปิดเผยตัวเลขอ่ะ
1: เดี๋ยวนักข่าวก็ต้องถามอยู่ดี
0: เออ
1: แต่ว่าเขาจะตอบหรือเปล่าแค่นั้นเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าแล้วก็จะมาเก็บคือตอนนี้แพ็กเกจของโมโนที่สมัครวันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยนะพี่เขาเหมือนรู้เลยนะเขาออกมาเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายที่เขาให้สมัครเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่สองโปรแกรมที่เป็นแบบเหมารายปีนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าคุณจะดูไปถึงพรีเมียร์ลีกปีหน้าเลยเนี่ยนะฮะถ้าดูจอเดียวเครื่องเดียวนะเป็นระดับ Full HD 3,699 บาทแต่ดูได้ทั้งปีไปถึงพรีเมียร์ลีกปีหน้านะแต่ถ้าคุณจะเอาแบบ 4K ความคมชัดสูงแล้วก็รับชมได้2จอเนี่ย 4,999 บาทนะฮะเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะใช้ฐานนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นราคาของแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกของปีหน้านะฮะก็ถ้าใช้ฐานนี้ก็สมัครไปยาวๆหรือจะมีแพ็กเกจออกมาเฉพาะบอลโลก
1: ค่ะ
0: บางคนบอกยังไม่ตัดสินใจอ่ะยังไม่ตัดสินใจพรีเมียร์ลีกอ่ะมีเฉพาะบอลโลกนี่ไหมเท่าไหร่บอลโลก

0: โอ้โห1 เดือนนี่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเชื่อว่าการตลาดของทางบริษัทแจ๊สหรือว่าจัสมินเนี่ยเขากำลังเนาะเขาคงคิดมาแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ครับ3 บ่ายรู้3 บ่าย
1: ค่ะรู้ชัด
0: ส่วนคนที่อยากเสียเงินเลยจะมีกี่คู่ให้เราดูก็เดี๋ยวรอฟังเขา
1: อ
0: ฟังนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้แบบดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันเนาะอย่างที่เมื่อวานคุยกันนะพี่ว่าพี่ขึ้น99เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดสินใจซื้อนะแล้วคนไปหาลิงก์เถื่อนลิงก์เถื่อนลิงก์เถื่อนเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอเปิดฤดูกาลมาคนก็บอกเอ้ยก็ไม่ต้องสมัครแล้วรายเดือนเนี่ยเรามีลิงก์ของเราแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้ลิงก์พวกนี้นะพี่สีต้องยอมรับว่าเราก็เคยกดเข้าไปศึกษาเข้าไปดูนะมันไม่กระตุกเลยนะมันไม่มีแบบตัดมันไม่มีเน็ตหมุนอะไรอย่างนี้เลยนะมันดูเสถียรมากเลยนะ
1: เ
0: พียงแค่มันไม่มีคนภาคไม่มีคนภาคไทย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่มีคนภาคไทยแต่แบบ
1: นั้นเอง
0: แต่ดูแบบเรียลไทม์
1: แต่บางคนก็ชอบแบบนั้นเนาะชอบแบบไม่มีคนภาคนั่นแหละบางคนก็ชอบดูแบบนั้นจริง
0: มันก็จะเป็นเสียง
1: มันได้อรรถรสมันอยู่ในสนามเลยอะ
0: แนวอาหรับบ้างแนวจีนแนวญี่ปุ่นมาบ้างก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปดึงสัญญาณจากใครมาโอ้โห
1: น่าสนใจ
0: รอติดตามนะครับวันนี้3 บ่ายส่วนฟุตบอลคืนนี้2 นะครับที่เปิดสนามเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะ
1: ตีสอง
0: แล้วก็9 โมงเช้ามีทีมจากเอเชียของเรานะครับในกลุ่ม A ครับเกาหลีใต้ครับเจอกับเช็กครับ9 โมงเช้าพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะฮะนี่แหละฟุตบอลฟุตบอลโลกเริ่มแล้วฟุตบอลโลก
1: ค่ะอดใจรอนะคะโอ้เราได้แบบนาทีสุดท้ายจริงๆเนาะ
0: นาทีสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเอาไปทำการตลาดกันแทบโปรโมทกันแทบไม่ทันเลยอ่ะ
1: ใช่สุด
0: ก็ฝากขึ้นเพื่อนบ้านเราด้วยนะเห็นเขารื้อผังแล้วก็ขึ้น FM99 นะครับพี
1: ่
0: หลังเที่ยงคืนถึง5 เนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง1 เดือนเต็มเนี่ยเขาจะมีการจัดรายการสดเกี่ยวกับฟุตบอลโลกช่วงเที่ยงคืนถึง5 ด้วย
1: เที่ยงคืนถึง5
0: ใช่เดิมทีก็เขาเป็นรีรันไปแล้วเนาะขึ้น99เนี่ยช่วงกลางคืน
1: ใช
0: ่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะมานะฮะแย่งแฟนๆน้องเมย์น้องเพชรไปนิดนึงของคืนเรา
1: ใช่ไหมค่ะได้ค่ะใครชมผ่านทางไหนก็ได้หมด
0: ครับผม
1: ค่ะติดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของเกี่ยวกับนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี
0: ้ขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราอยู่ได้นะครับจากนี่แหละฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับก็ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ฝากไปด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติเอกสารไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่ทางคุณรัชเขตรัชนมนเทียนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการกระทำของกกต.ที่กำหนดรหัสบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งส.ส.

0: มีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในข้อ129และการกระทำของกกต.ที่เก็บรวบรวมความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา26และเมื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา25วรรค1มาตรา26มาตรา27มาตรา32 34มาตรา50วงเล็บ7และมาตรา224วรรค1วงเล็บ2ศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องเพิ่มเติมในเอกสารประกอบนั้นหากผู้ร้องคือนายราชเกียรติเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2561มาตรา47วงเล็บ2และมาตรา46วรรค3บัญญัติว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องว่าพิจารณาดังนั้นนายรัชเกียรติจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามวัตถุในมาตรา213ได้ค่ะก็คือตีตกเรียบร้อยในเรื่องของกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งค่ะน้องดง
1: อ๋อครับ
0: ไม่ก็ไม่
1: รับ
0: ไม่รับใช่
1: โอ้
0: ก็จบไปถ้าจะไปร้องต่อก็นั่นแหละศาลชี้ช่องให้เรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องทางการเมืองนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะครับผมก็เรื่อง AI ก็เป็นไงฮะเรื่องวันนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะนะไทย AI นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็
0: เมื่อ
1: วานนี้เห็นใช่เห็นสสไอ้รัชนกเนี่ยนะฮะออกมาเหมือนกับจะเรียกว่าจับผิดหรือว่าจับโป๊ะก็ไม่รู้นะฮะเกี่ยวกับ TOR ของ2เรื่องก็คือเจ้าไทย AI เนี่ยนะฮะTOR กับอีกอันนึงของกระทรวงอวกระทรวงอวโดยนะเขียนไว้ตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐมนตรีท่านก่อนนะครับยังไม่ใช่ด็อกเตอร์เชนนะฮะเขาบอกว่าใน TOR เนี่ยมันมีการเหมือนกับเป็นกึ่งๆการล็อกสเปคใน TOR เนี่ยระบุนะครับคือ TOR ของทั้งสองกระทรวงเนี่ยมันก๊อปเพสต์มาเลยอ่ะเขาจับอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่ามีการแบบว่าต้องให้บริษัทนี่อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบว่าเขาก็เลยเอ๊ะทำไมการเขียน TOR 2กระทรวง2เรื่องเนี่ยมันเหมือนกันแบบนี
0: ้
1: นะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงอวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการสอบอ่ะแต่ว่าใน TOR เนี่ยระบุว่ามันต้องไปมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยผ่านหน้าจอของสนามบินสุวรรณภูมิเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรายชื่อของการโครงการสอบเนี่ยทำไมมันต้องไปประชาสัมพันธ์ที่สุวรรณภูมิทำไมไม่ไประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนบ้ายรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี
0: ้
1: เนี่ยก็เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองโครงการสองของสองกระทรวงเนี่ยมันเหมือนมีการล็อกสเปคให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับในการได้โครงการไปก็เดี๋ยวจับตาเนาะวันนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับAI Pro 5ล้านคนวงเงิน 1,621 ล้านบาท
0: ไม่น้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามีในส่วนของทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามอยู่นะดร.การดีอ่ะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก็มีไปประชุมร่วมด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าไปแจ้งกับกระทรวงดีอีแล้วว่าไอ้งานงวดแรกเนี่ยส่งมอบแล้วจริงๆนะรายงานดำเนินการอย่างละเอียดแต่ว่าการตรวจรับเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการนั่นคืองานงวดแรกแสดงว่ายังไม่จ่ายเงินออกไปใช่ไหม
1: ก็
0: เลยคิดว่ายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการนะคะ
1: อืม
0: เดี๋ยวรอวันนี้เนาะก็แล้วใครมีสิทธิ์จะไปสะท้อนถึงความกังวลความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างไม่รู้ไม่แน่ใจนะ
1: ต้องเห็นผู้เชี่ยวประกอบการทั้งหมดเลยนะครับเชิญผู้ประกอบการเชิญผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี่ยไปร่วมกันเสนอได้นะครับแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวานท่านอธิบดีนะดีอีบอกนะเอ้ยท่านประหลัดนะฮะท่านประหลัดดีอีบอกนะฮะว่ายังไม่มีการจ่ายเงินใดๆนะครับก็ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได
0: ้ก็จริงนะถ้าสิ่งไหนมันเป็นเรื่องเสี่ยงก็ไม่ควรจะเดินหน้าต่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านปลัดกระทรวงคุณพัชระอานันตสิงห์ออกมาระบุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง QR ได้แล้วเนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปเรียบร้อย
1: แต่เห็นล่าสุดท่านก็บอกว่าคือในเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันยกเลิกได้เลยนะพี่แล้วก็ท่านบอกว่ามันก็ TOR เนี่ยมันต้องถูกเขียนทุกโครงการทุกกระทรวงมันต้องถูกเขียนขึ้นมาก่อนถูกร่างขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีช่องให้เปิดให้พูดคุยก็ได้
0: ค่ะ
1: เนาะAI ขาผมสื่อก็จับตาแหละสังคมก็ดูอยู่เนาะพี่เนาะเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: มีตื่นไหม
1: มีเด็กอนุบาลพี่ท้องเสียอีกนะพี่147คนเนี่ยน่าจะอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับที่ยโสธรนะพี่โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึง3อ่ะพี่
0: ค่ะ
1: 147คนปวดท้องพร้อมกันนี่หูเรื่องใหญ่ของจังหวัดเหมือนกันนะต้องเอาเด็กไปโรงเรียนน่ะเอ้ยต้องเอาเด็กไปโรงพยาบาลน่ะ147คนปวดท้องรุนแรงอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลว
0: ค่ะ
1: นะฮะมีที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยทั้งหมด7คน
0: เจ็ด
1: คนนี้อาการหนักเจ็ดคนนี้อาการหนักนะครับโ
0: อ
1: ้โหสงสารน้องๆจังเลยน่าจะอาหารกลางวันนะพี่นะต้องสันนิษฐานว่าเพราะว่าเด็กทั้งหมดมันกินอาหารกลางวันเข้าไปพร้อมกันเหมือนกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนนี
0: ้ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ครับท่านผู้ว่ายโสธรนะครับตอนนี้ก็นำคณะนะฮะลงไปติดตามสถานการณ์เลยนะครับก็มีการสั่งการให้ทีมระบาดวิทยานะครับไปสอบตรวจโรคอย่างละเอียดเลยหาต้นตอของการระบาดในครั้งนี้หน่อยนะครับเพราะว่าสงสารน้องๆสงสารเด็กๆอ่ะอนุบาลนะพี่โอ้นะครับว่ามันเกิดจากอาหารน้ำแข็งน้ำดื
0: ่
1: มหรืออะไรที่โรงเรียนอ่ะที่โรงเรียนเอามาให้เด็กกินอ่ะเพราะเด็กกินก็คงกินไม่เยอะพี่เด็กอนุบาลอ่ะมันคืออาจจะแบบถ้ามันมาในน้ำแข็งแล้วมันละลายสมมติว่าใส่น้ำแดงแต่น้ำแดงมาให้เด็กๆดื่มกันในน้ำแข็งหรือเปล่าหรือว่าในอาหารในการประกอบอาหารเนี่ยมีอะไรเนาะก็หลอนเหมือนกันนะพี่เพิ่งเห็นข่าวที่บอกว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใส่เกลืออันที่อุดรเนาะ
0: อ
1: ันนี้ที่ยโสธรเนี่ยในอาหารอีกแล้วนะครับเด็กป่วยกันไป147คนนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันละทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเนี่ยนะครับก็แถลงความคืบหน้านะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเด็กที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย15คนประเมินเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุน่าจะมาจากอาหารเป็นพิษนะครับมีการติดเชื้อก็เดี๋ยวต้องสอบสวนโรคกันต่อไปนะครับว่าติดเชื้อจากไหนอย่างไรตอนนี้เด็กทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วมีกลับบ้านไปบางส่วนนะครับแล้วก็มี15คนเนี้ยที่รุนแรงต้องให้น้ำเกลือนะฮะร่างกายอ่อนเพลียนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้หนูน้อยอนุบาล
0: น่าสงสารจังเลย
1: แล้วดูพี่ตัวเล็กๆคนนึงน้ำหนัก10กว่าโลเนี่ยถ้าโอ้โหถ่ายหรือว่าอาเจียนจนหมดตัวนี่น้ำหนักจะเหลือเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอให้หายไปไว ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายข้างหน้าค่ะ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะเวียงก็มีผลงานเพลงมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มโอ้ละหนอหมอลำกับผลงานเพลงนี้ขอดูมือทุกๆคนหน่อยได้ไหมคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับพี่สี
1: เชิญค่ะน้อง
2: อัปเดตเรื่องหวยอลวนกันสักหน่อยนะคะพี่สุโขทัยนะครับวันนี้ว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยไปได้พยานมาอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันนะฮะในแผงหวยเนี่ยตอนที่เจ๊แห้งเจ้าของเขาถ่ายรูปไว้เนี่ยนะครับพี่มันมีเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย70ที่เป็นรางวัลที่1แน่ๆเนี่ยนะครับมันมี70อยู่2ใบใบหนึ่งเนี่ยเป็นรางวัลที่1แล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือใบที่ไม่ถูกแหละแต่มันเป็นเลข70นะฮะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้สังคมก็บอกเอหรือเจ๊แห้งจำผิดเจ๊แห้งจำผิดหรือเปล่าหยิบ70เนี่ยไปหยิบ70ใบที่ไม่ถูกหรือเปล่าไปหยิบใบ70ที่ไม่ถูกให้กับคุณป้าป้าขยันหรือเปล่านะฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีคนที่เขาซื้อลอตเตอรี่ใบที่เป็น70แล้วมันไม่ถูกอ่ะเขาเอาใบนั้นเนี่ยมาให้ตำรวจนะครับเขาถือว่าเป็นพยานปากสำคัญเขาเอาใบนั้นมาให้ตำรวจเพื่อบอกกับสังคมแล้วก็บอกกับตำรวจนะครับว่าไอ้ใบ70ในแผงที่ไม่ถูกอ่ะนี่อยู่ที่เขาเพราะฉะนั้น70ใบที่ถูกต้องอยู่ที่ป้าครับเพราะว่าป้าแกซื้อ70ไปแล้ว70ในแผงมันมีแค่2ใบหนึ่งใบไม่ถูกมีคนเอามาคืนให้ตำรวจเห็นแล้วครับว่าเขาซื้อใบนั้นไปเนี่ยไอ้สลากการกุศลเนี่ยนะฮะที่เป็นเล่มเดียวกันเนี่ยนะมันปรากฏออกมาแล้วครับไอ้70ที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้70ที่มันถูกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ป้าขยันครับวันนั้นน่ะ
1: ยังไงก็อยู่ที่ป้า
2: อยู่ที่ป้าได้ไปแน่นอนแม็กไปทั้ง3ใบนั้นน่ะ70ใบนั้นน่ะเพราะว่าในแผงแกมี70แค่2ใบคนนี้เอาใบไม่ถูกไปเพราะไอ้ใบที่ถูกเนี่ยต้องอยู่ที่ป้าขยันแน่นอนครับประการที่2ที่เขาจับสังเกตก็คือตัวของป้าแหววที่เป็นคนเอาลอตเตอรี่ป้าไปตรวจอ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาตรวจเสร็จไม่ถูกเขาก็คืนให้ใช่ไหมคืนให้ป้าขยันใช่ไหมเมื่อวานป้าขยันเนี่ยพานักข่าวไปที่บ้านนะฮะแกไปรื้อลอตเตอรี่เก่าออกมาแกบอกว่าแกเป็นคนเก็บทุกงวดถ้าไม่ถูกเนี่ยแกจะมาเก็บไว้หลังตู้แกเนี่ยแกก็เอามาให้ดูนะเอามาเรียงให้นักข่าวดูประมาณ10กว่าใบแกบอกเนี่ยถ้าเขาคืนมาจริงป้าไม่มีทางไปทิ้งถังขยะหรอก
1: อ
2: ันนี้มันก็น่าสงสัยว่าแล้วลอตเตอรี่แกไปอยู่ในถังขยะได้ไงถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นคืนมาแล้ว
1: ตั้งข้อสังเกตนะคะใช่
2: คืบหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ามันก็มีความคืบไปแต่ละวันเพียงแต่ว่ามันยังไม่เจอแล้วมันก็ยังไม่มีคนยอมรับนะครับว่าใครเอาไป
1: ค่ะเนาะ
2: จะได้หกล้านใช่ไหมเนี่ยคุณบ้านเน
1: ี่ยใช่ค่ะสุดท้ายใครที่เคยนั่งเครื่องบินของสายการบินแคนาดาปรากฏว่าเมื่อวานตำรวจแคนาดาแถลงการจับกลุ่มนักบินสายการบินนี้วัย59นะคะน้องแกบินมา17ปีไม่เคยมีใบอนุญาตค่ะ
2: ไม่มีใบอนุญาต
1: บินมา17ปีพานักเดินทางหลายหมื่นคนขึ้นเครื่องบินมาตั้งแต่ปี2009อ่ะถึง2025ควบคุมเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะจะบินเครื่องบินขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะโบอิ้ง767777โบอิ้ง787นะระหว่างนั้นรับเงินเดือนไปแล้ว65ล้านไม่เคยได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง
2: จะบินเป็นได้ไงฮะเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนอยู่ในห้องส่งครับเจษดาสาราทอง
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะเจอกันสักทีนึงนะอาจารย์เจษ
1: เรา2คนนะหลังจากที่แบบส่วนกันไปส่วนกันมาคนนึงอยู่สตูคนนึงอยู่นอกสถานที่นะฮะ
2: นะคะแต่วันนี้เรา2คนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับรายการ Good Morning ASEAN แล้วก็ต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะ